0: กอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่าร้อยละ23ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้วร้อยละ50อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่าร้อยละ30งานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ10งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จร้อยละ60และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอสเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเป็นรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่าน านมาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: ผมเชื่อว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย Plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา
1: กระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
1: ในอันดีซากูนี่รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21 และ11-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21จุดเส้นทางวัดที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหดเอาชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง7-5และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโควิดวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทยเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนน การแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Choppy Cup บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC กูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปปันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่ง มุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลินมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
18: สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
19: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
18: ในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างอะคะ
19: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม Next Gen นะครับของ iNet อันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนนึงนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
18: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
19: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับและก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
18: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
19: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับ ก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการนะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏีก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็กำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
18: อ๋อค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผู้ประกอบการตอนนี
19: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
18: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
19: ก็ในส่วนของ60-40นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
18: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
19: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันหนึ่งที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการเนี้ยวัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเขาสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการครับ
18: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
19: ใช่ครับ
18: ค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
19: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
18: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
4: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้แล้วก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
3: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
22: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่วยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
3: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
23: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง 1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office
2: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในสวนทั้งหมด34สวนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
23: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2: ก็อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
23: ด้านนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
5: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทางทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปนะครับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดที่รู้ลึกครับ
23: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกด้วยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรง เพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
7: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการลดลงมาก็คงไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน
8: ่ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
6: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังการ FC ไปแล้ว
7: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีก็เพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเผื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเนี่ยสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสต์ผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
6: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FC ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริภัทรสอนการรายงาน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
24: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
25: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
26: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ้วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2500

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ชวนท่านโฆษกคุยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะ
1: ครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องไทยช่วยไทย plus 6040ที่พี่น้องประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อติดตามโครงการเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เสียงตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนก็มาแสดงความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แล้วส่วนร้านค้าเองทุกคนก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากเลย
1: ครับ
2: ท่านนายก

0: ก็ดีใจนะคะส่งภาพมาให้ชมว่าเออชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ60/40ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิดนึงนะคะที่เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ60/40นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางแล้วเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆเนี่ยไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่นี้มันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อๆไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากระแสการจับจ่ายใช้สอยยังคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
0: ก็ในการที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัดเราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่าตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
1: พูดถึงเยอะเลยครับ
0: ใช่ๆนะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาเขาจริงไม่ดูแลพ่อแม
1: ่
0: อันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คือจะอาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
1: ครับก็ยังมีช่องทาง
0: แต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยอะค่ะ
1: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี้
0: คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามนั้นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOUCC แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่และในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุยสองฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเขามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือวันนี้เนี่ยเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดนะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนลอดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานอะลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยหน่วยงานรัฐเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลงถ้าไม่ทำตามก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ำว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
0: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
0: เป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ หนึ่งสัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
1: คร
0: ับ แล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างไรที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนะแต่ว่าในการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ย้ำว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการยกระดับกฎหมายที่จะให้เป็นไปตามสากลมากขึ้นที่เพื่อเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิก OECD แล้วในเรื่องของการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปอันนี้ก็เป็นจุดที่เอกชนเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเรามาทางนี้เอกชนเขาก็สบายใจอะค่ะอย่าง Airbus เนี่ยพ
1: ู
0: ด2ครั้งแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสกับที่เมืองไทยว่าอยากจะมาตั้งศูนย์ซ่
1: อม
0: เครื่องบินที่ประเทศไทยหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
0: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยแหละค่ะเป็นพื้นที่ของการหาหรือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปยืนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
0: แน่นอนค่ะ
1: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพลานามัยของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนและมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะฮะต่อเพื่อนะได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้ให้กับผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นคนได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในเลขคุณนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติในเลขคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้ประเหตุประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับอย่างที่น่าถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่าข้อเรียกสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยสิ้นในหากแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในเลขคุณนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้ผู้เหตุในเลขคุณได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินที่รู้ไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับเข้าเขตในการประพฤติในเลขคุณทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทําดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและหูโทษซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพ.ร.บ.เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งก็กลับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายขวากที่ดินแล้วผู้ซื้อขวากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายน่ะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดจะบ้างไปต่างประเทศจะบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทำให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปแล้วทำให้ผู้ขายเดิมเสียสิทธิ์ในการซื้อคืนไปเป็นการถาวรอันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทรัพย์แล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทรัพย์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทรัพย์ประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนำเงินสินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทรัพย์หรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทรัพย์แล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจับทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีหลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี้อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได้
2: กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับส่วนบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเจ็บทำแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้า

0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขาย

0: และบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากพระนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
2: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
3: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
6: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

0: LINE Official @OIC Connect แล้วกับสำนักงานคปพ.จังหวัดทั่วประเทศคปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ
3: พอ

ครับครับสวัสดีครับผมสาโรจน์งพมินทร์ครับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานบุรีรัมย์ครับวันนี้นะครับมาประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ครับก่อนอื่นขอพูดเกี่ยวกับปริมาณฝนนะครับที่ตกในประเทศไทยและในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานสถานการณ์ฝนปีนี้ของประเทศไทยนะครับก็ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นะครับและจะสิ้นสุดเมื่อกลางเดือนตุลาของปีนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วฝนในประเทศไทยนะครับปีนี้จะมีปริมาณฝนนะครับตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ 10% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่มีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ12%นะครับแต่ปีนี้คาดว่าฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีปริมาณฝนค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 1,200 มิลลิเมตรนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่มีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5% นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ 1,312 มิลลิเมตรนะครับปีนี้ถ้า ตามคาดการณ์นะครับต่ำกว่า 10% นะครับเราก็จะมีฝนอยู่ประมาณ 1,100 มิลลิเมตรนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์และการบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในวันนี้นะครับก็จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีอ่างขนาดใหญ่ที่กรมชลประทานดูแลนะครับอยู่หนึ่งอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำลำนางรองนะครับแล้วก็มีอ่างขนาดกลางทั้ง15อ่างนะครับที่รับน้ำกระจายอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดนะครับอ่างขนาดใหญ่หนึ่งอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำลำนางรองครับปัจจุบันนะครับความจุอยู่ที่121ล้านนะครับปัจจุบันเรามีความจุอยู่ที่49ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็น 40% นะครับของความจุจะเห็นว่าที่เขื่อนนำรองปีนี้นะครับก็มีปริมาณน้ำนะครับมากกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ 9% นะครับแล้วก็อ่างขนาดกลางทั้ง15อ่างนะครับความจุรวมอยู่ที่173ล้านนะครับปีนี้เรามีปริมาณน้ำนะครับอยู่ที่101ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 58% ของความจุนะครับปีนี้จะเห็นว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วอยู่ 25% นะครับในภาพรวมนะครับทั้งอ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับ16อ่างนะครับปริมาณความจุอยู่ที่295ล้านนะครับปัจจุบันนี้เรามีน้ำอยู่150ล้านหรือคิดเป็น 50% ของความจุเชื่อว่าปีนี้เรามีน้ำอยู่ประมาณ 50% เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้แล้วนะครับก็มากกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ55ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็น 18% อันนี้คือภาพรวมของอ่างขนาดใหญ่ขนาดกลางในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามาดูแต่ละอ่างนะครับว่ามีปริมาณน้ำเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่างขนาดใหญ่นะครับที่คือลำนางรองอำเภอโนนแดงนะครับปีนี้นะครับมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 40% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่มีปริมาณน้ำอยู่ 38% ปีนี้ก็มีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วนะครับมาดูที่โนนแดงนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำของมะนาวนะครับปีนี้อยู่70% นะครับปีที่แล้วอยู่38ก็มากกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมาดูในเขตอำเภอบ้านกวดกันนะครับก็อาจจะน้ำห้วยเมคานะครับปีนี้มีปริมาณน้ำนะครับอยู่29%นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่มีอยู่ประมาณ2%นะครับปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อจากปีที่แล้วนี่ห้วยเมคา นะครับมีปริมาณน้ำเข้ามาน้อยนะครับอาจจะน้ำห้วยขี้หนูอาจจะน้ำห้วยตะเขียวนะเบอร์บ้านกวดนะครับก็ประมาณมีประมาณ 47% ก็มากกว่าปีที่แล้วนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตะโกนะครับน้ำปัจจุบันนี้มีประมาณ 71% นะครับปีที่แล้วมี 50% นะครับก็มากกว่าปีที่แล้วนะครับเข้ามาดูแถวอ่างตอนกลางนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสวายปัจจุบันนะครับมีปริมาณน้ำอยู่ 24% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่
ปีที่แล้วมีปริมาณน้ำอยู่ 19% ก็มากกว่าปีที่แล้วนะครับมาดูในเขตอำเภอเมืองนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้และห้วยตลาดนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำผลิตประปาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ใช้ผลิตประปาทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยเข้ห้วยตลาดนะครับก็สลับกันไปนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ 57% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วยังมี 51ปีนี้ก็มีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดปีนี้มีปริมาณน้ำ 64% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่เรามีอยู่35นะครับห้วยตลาดกับห้วยเข้ค่อนข้างต้นฝนนี่น้ำค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้มีการเก็บกักน้ำไว้เต็มอ่างนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับเป็นไปตามแผนนะครับทำให้ต้นฤดูฝนปีนี้ทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะมีปริมาณน้ำเกินครึ่งนะครับมาดูในเขตนางรองนะครับอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก นะครับก็มีปริมาณน้ำอยู่32%กับปีที่แล้วเรามี25%ก็มากกว่าปีที่แล้วนะครับมาดูที่อำเภอลำปางมาศนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนูนะครับก็มีปริมาณน้ำอยู่ 41% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่มีปริมาณน้ำอยู่ 35% นะครับก็มากกว่านะครับอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยนะครับตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ 60% นะครับปีที่แล้วเรามีอยู่ประมาณ 18% ก็มากกว่าปีที่แล้วนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่นะครับที่อำเภอลำปางมาศนะครับปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ 46% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วมีแค่ 3% นะครับมาดูในตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ก่อนจะน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลนะครับก็อ่างเก็บน้ำลำตะโคงนะครับมีปริมาณน้ำอยู่ 17% นะครับที่กับปีแล้วก็มีประมาณ 19% ครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับในปัจจุบันก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้เรามีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะมากกว่าปีที่แล้วทั้งเกือบทั้งทุกอ่างนะครับทั้ง15อ่างและอาคารใน1อ่างนะครับส่วนแผนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงดูฝนที่จะถึงนี้นะครับโครงการชลประทานบุรีรัมย์นะครับเราก็มีแผนในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีดึงน้ำผันน้ำต่างๆนะครับในส่วนของลำน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์นะปัจจุบันก็อยู่ในสภาพปกตินะครับระดับน้ำอยู่ในปกติครับก็จะมีด้านตอนล่างนะครับน้ำที่ไหลลงมาสู่น้ำมูลนะครับก็จะมีฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำลำปางมาศนะครับก็จะมีลำปางมาศ ไหลลงสู่แม่น้ำมูลนะครับแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำลำนางรองก็มีคือลำนางรองนะครับแล้วลำจังหันลำปะเทียนะครับทั้ง4ลำนี้ก็จะไหลมารวมกันนะครับที่อำเภอชำนินะครับก่อนที่จะไปไหลลงแม่น้ำมูลที่อำเภอชุมพวงนะครับสำหรับในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับเราได้มีแผนนะครับในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำทั้งลำปางมาศลำนางรองลำปะเทียนะครับโดยทั้ง3ลำน้ำจะมาบรรจบกันนะครับที่อำเภอชำนินะครับทำให้แต่ละปีนี่พื้นที่ดังกล่าวนี่มีเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะครับทางกรมชลประทานนะครับโดยได้วางแผนนะครับในการที่จะตัดยอดน้ำส่วนนี้นะครับก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำมูลที่อำเภอชุมพวงนะครับได้มีการสูบน้ำจากลงสูบน้ำลำปางมาศนะครับที่บ้านยางอำเภอลำปางมาศนะครับสูบมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับในช่วงก่อนที่จะสิ้นฤดูฝนนะครับระยะทางประมาณ16กิโลเมตรปีหนึ่งเราก็จะสูบน้ำประมาณ 4-5 ล้านนะครับมาเติมไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเข้มากเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตประปานะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับเราได้มีแผนและได้ดำเนินการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับที่ฝายหน้าฝายบ้านยางนะครับเพื่อที่จะเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำนะไว้นะครับช่วยเหลือน้ำท่วมที่อำเภอชำนินะครับโดยการปีที่แล้วนี่เราได้ดำเนินการขุดลอกไปแล้วประมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปีนี้
เราก็ดำเนินการอีก1ล้านบาทเมตรหน้าฝ่ายนะครับเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่เพื่อที่เก็บน้ำไว้ป้องกันอุทกภัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ดึงน้ำไปช่วยเหลือที่อำเภอเมืองจังหวัดลำสูบน้ำที่ลงที่เก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับและในอนาคตอีก2ปีนะครับทางกรมชลประทานเราก็ปี70และปี71นะครับจะมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอชำนิตำบลบ้านยางนะครับเพื่อจะสูบน้ำมาเติมที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากก็จะเป็นทั้ง2สถานีนะครับสามารถที่จะสูบน้ำปีหนึ่งก็ได้ประมาณ 7-8 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะมาเติมที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับอันนี้ก็คือในฝั่งของลำไปมาศนะครับที่ไหลลงชุมพวงนี่เราก็มีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่จะดึงน้ำมาเติมในอ่างต่างๆครับ2ในส่วนของลำปะเทียนะครับที่จะไหลลงสู่มารวมกันที่กับลำมาศที่ประชำนี้นะครับในส่วนของลำปะเทียนี้ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเราก็จะตัดยอดน้ำนะครับจากลำปะเทียนะครับก่อนที่จะไหลลงอำเภอชำนี้นะครับเพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตอำเภอชำนี้นะครับโดยที่ก่อสร้างฝายโคกตะสิงขึ้นนะครับแล้วก็ดันผันน้ำนะครับเป็นระบบกราวิตี้จะทานประมาณ40กิโลนะครับตรงนี้ก็มาลงที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะครับก็สามารถที่จะเติมน้ำเข้าในอ่างขนาดกลางของเรานะครับปีหนึ่งก็ประมาณ 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็คือแนวทางที่2นะครับในการผันน้ำมาเติมในอ่างขนาดกลางของเราครับส่วนแนวทางที่3นะครับปีนี้นะครับเราได้มีก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับมาผันน้ำจากฝั่งตะวันออกเราก็คือลำน้ำชีน้อยนะครับซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเราได้งบประมาณในการก่อสร้างนะครับสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผันน้ำจากลำชีน้อยนะครับลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายตำบล2ชั้นอำเภอกระสังระยะทางประมาณ13กิโลนะครับปีนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับประมาณ 8-9 กิโลนะครับเป็นระบบท่อเหล็กนะครับที่จะมาเติมที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายนะครับลักษณะโครงการนะครับเป็นสถานีสูบน้ำเพื่อไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสามารถเติมน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายได้ปีละ9ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเติมน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูลนะครับมาเติมที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายและในแผนที่4นะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายนี่เรามีสถานีสูบน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคนะครับได้มาทำสถานีสูบน้ำผลิตประปานะครับแล้วก็ทำท่อในกรณีที่อำเภอเมืองนะครับขาดแคลนน้ำนะครับแห้งนะครับเราสามารถที่จะสูบน้ำที่ห้วยสวายที่เราดึงมาจากแม่น้ำฉีเนี่ยมาต่อที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและห้วยตลาดโดยเข้าระบบกองโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือทำให้น้ำในจังหวัดวิลัมมีประมาณพอเพียงในกรณีที่แรงนะครับอันนี้ก็คือแนวทางทั้งหมดนะครับที่กรมชลประทานโครงการชลประทานวิลัมได้วางไว้นะครับในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนะครับก่อนที่จะสิ้นฤดูฝนนี้ก็จะมีการผันน้ำเติมน้ำมาให้กับอ่างเก็บน้ำต่างนะครับให้มีปริมาณน้ำ 100% นะครับส่วนปีนี้นะครับมาตรการนะครับในการรับมือนะครับฤดูฝนปี2569นะครับเราก็มีมาตรการอยู่ทั้งหมด9มาตรการ นะครับในการรับมือช่วงฤดูฝนปีนี้นะครับในดับแรกนะครับก็มีการชี้เป้านะครับจุดเสี่ยงภัยต่างๆในที่ผ่านมานะครับเป็นน้ำท่วมซ้ำซากตรงนี้เราก็มีการแจ้งให้ทราบนะครับแล้วมีการปักธงเฝ้าระวังทั้ง38จุดนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่ชลประทานก็ไปติดธงนะครับทั้ง38จุดในที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับก็มีธงสีเขียวนี่ก็เกณฑ์ปกตินะครับธงสีเหลืองนี่ก็เฝ้าระวังนะครับธงสีแดงนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนเพราะนั้นถ้าสังเกตตามสะพานต่างๆลำห้วยต่างๆนะครับก่อนที่จะไหลสูงน้ำมูลนี่
ทั้ง38จุดนี่กรมชลประทานนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ติดธงนะครับเฝ้าระวังจุดเตียงต่างๆและสามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังให้กับทางท้องถิ่นทางอำเภอได้นะครับ2นะครับก็มีการทบทวนนะครับเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในอ่างเรามีสตินะครับในการใช้ปริมาณน้ำการระเหยการรั่วซึมต่างๆแล้วก็เข้ามาคิดเกณฑ์ในบริหารจัดน้ำนะครับว่าในแต่ละปีนี้เราควรจะเกณฑ์บริหารจัดการน้ำอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งนะครับ3ในการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับในส่วนที่ผ่านมานะครับปีนี้โครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็มีเครื่องสูบน้ำนะครับประมาณ8เครื่อง8นิ้วนะครับคอยให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเขื่อนชลประทานนะครับว่ามีความมั่นคงแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะรับน้ำหลากที่จะมาในช่วงฤดูฝนนี้นะครับแล้วมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับโดยโครงการชลประทานบุรีรัมย์นะครับได้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ครับว่าจะเป็นลำห้วยจระเข้มากนะครับที่บริเวณสะพานวิลัยเกษตรนะครับแล้วก็ที่จุดต่างๆนะครับที่เช่นที่หนองไปอีดนะครับที่อำเภอละหันทรายก็ส่งแบคโฮบูมยาวนะครับไปช่วยกำจัดวัชพืชในหนองน้ำซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาตินะครับแล้วเป็นแหล่งหัวพวกบริโภคของอำเภอละหันทรายอันนี้เราก็ได้ดำเนินการกับการสิ่งขวางทางน้ำนะครับแล้วก็มีการประชุมนะครับวางแผนกับส่วนราชการต่างๆนะครับเพื่อป้องกันอุทกภัยนะครับแล้วก็มีการเร่งรัดนะครับบริหารจัดการน้ำในช่วงที่ปลายฤดูฝนอย่างที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามที่ดึงน้ำจากลุ่มน้ำต่างๆลำน้ำต่างๆให้มาเติมในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะใช้ในฤดูฝนปีหน้านะครับแล้วก็มีการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ชนะนะครับหลังจากที่เราก่อนที่มีการส่งน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆนะครับเราก็มีการประชุมสร้างความเข้มแข็งรับรู้นะครับว่าเราจะบริหารจัดการน้ําอย่างไรนะครับวิเคราะห์น้ําต้นทุนว่าเรามีเท่าไหร่และบริหารจัดการน้ําในกิจกรรมอะไรบ้างครับในส่วนของกิจกรรมเพื่อการบริโภคก็เป็นหลักนะครับแล้วก็ระบบนิเวศระบบเกษตรอุตสาหกรรมและอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการ บริหารจัดการน้ำและส่งน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็มีการประชุมนะครับรับสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมกับทางจังหวัดและทางกรมชลประทานนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและรายงานให้หน่วยราชการต่างๆรับทราบนะครับในกรณีที่เกิดฉุกเฉินครับในเบื้องต้นนะครับก็ขอรายงานทั้งสถานการณ์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์และการบริหารจัดการน้ำในเขตบุรีรัมย์ทั้ง16อ่างเบื้องต้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
6: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
7: นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดต

0: ตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการเสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
6: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM คำถี่ 1368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการน้อมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz นะคะและติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กันทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.ช่วงนี้กับดิฉันค่ะรีวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจนะคะมาคุยมาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับการเปิดประตูการค้าชายแดน4วิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME ค่ะซึ่งเราก็จะมาเชื่อมโยงกันในตอนบุรีรัมย์นะคะทางผ่านวิทยาศาสตร์สู่ตลาดอินโดจีนลาวเวียดนามนะคะซึ่งพอพูดเรื่องนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะต้องมีการพูดเจาะลึกกันนิดนึงเนาะเศรษฐกิจชั้นค้าชายแดนมุมมองใหม่ๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วบอกว่าประเทศไทยของเราหรือว่าหลายๆภูมิภาคก็มีการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านบุรีรัมย์ก็เหมือนกันนะคะแต่ในเรื่องของการค้าชายแดนเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองภาพเลยค่ะภาพรถบรรทุกเนาะต่อคิวที่ด่านพรมแดนถ้าหากด่านปิดแล้วคะเนาะเหมือนบุรีรัมย์เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนาะก็ปิดด่านเรียบร้อยแล้วเนาะการค้าก็อาจจะหยุดชะงักนั่นคือภาพเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในยุคที่ถนนและระบบโลจิสติกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะคะเหมือนใยบางมุมเลยค่ะจังหวัดที่ไม่ได้มีพรมแดนโดยตรงอย่างเช่นบุรีรัมย์นั้นกลับกลายเป็นจังหวัดที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นชุมสายโลจิสติกเป็นสะพานเศรษฐกิจนะคะที่อาจจะได้มีการเชื่อมโยงสินค้าจาก4ภูมิภาคของไทยนี่แหละไปสู่ทั้งตลาดอินโดจีนนะอย่างลาวและเวียดนามได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยแต่เราจะมาพูดคุยกันเนาะว่าทำไมจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนาะแล้วผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้ได้อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาขยายความกันดีกว่าคุณผู้ฟังนะก็บอกไปแล้วเนาะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมองแต่ในอดีตเนาะว่าชั้นค้าชายแดนของเราอาจจะถูกมองในเรื่องของด่านพรมแดนเป็นหลักเนี่ยรถบรรทุกสินค้าก็ต้องเขาเรียกว่าส่งสินค้านะไปต่อคิวตามด่านต่างๆหากด่านปิดหรือมีข้อจำกัดเนี่ยการค้าจุดชะงักทันทีเลยนะก็ทำให้หลายๆคนก็เชื่อว่าการค้าชายแดนขึ้นอยู่กับการเปิดปิดด่านเท่านั้นไหมนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจุบันนะคะมองปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของระบบโลจิสติกนะคะหรือว่าโครงข่ายในเรื่องของถนนโลจิสติกของไทยนะมันเชื่อมโยงกันนะเหมือนกับใยแมงมุมเลยค่ะจังหวัดที่บอกว่าไม่ได้มีพรมแดนติดพรมแดนโดยตรงอย่างเช่นบุรีรัมย์ของเรานั้นก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะในฐานะชุมสายเรียกว่าชุมสายโลจิสติกนะหรือว่าโลจิสติกฮับนี่แหละนะก็ที่ทำหน้าที่นะเป็นจุดพักจุดเปลี่ยนไทยเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังตลาดชายแดนและต่างประเทศได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยอย่างบุรีรัมย์ของเราก็สามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงสินค้าจากสี่ภาคหลักของไทยได้นะไม่ว่าจะเป็นทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้เนี่ยนะให้สามารถเคลื่อนตัวจะเข้าสู่ตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะสปป.ลาวและเวียดนามซึ่งตอนนี้บอกว่ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็มาดูที่การที่บุรีรัมย์ของเรานั้นนะคะถือว่า อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเนาะทำให้จังหวัดนี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านนะคะแต่ว่าเป็นจังหวัดหลักๆเลยนะคะในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคนะหรือว่า regional supply chain ที่ช่วยให้สินค้าไทยของเรานั้นเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วแล้วก็ถือว่ามีต้นทุนต่ำลงนะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเข้าใจเนาะบทบาทใหม่ๆของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จะช่วยในเรื่องการก็สามารถวางแผนธุรกิจนะได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเส้นทางขนส่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลนะเพื่อเชื่อมโยงกับคู่ค้าต่างประเทศได้นะเดี๋ยวมาดูการต่อกับในเรื่องที่โครงข่ายคมนาคมบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของระเบียงเศรษฐกิจเลยนะคะอย่างไรนะคะคำว่าหัวใจของการค้าก็คือเส้นทางนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยเขาถึงวิ่งผ่านจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะวันละนับพันคันนะสังเกตไหมคะนะเดี๋ยวเราจะมากางแผนที่ดูนะคะถ้าเรากางแผนที่ดูนะจะเห็นเลยว่าบุรีรัมย์นั้นตั้งอยู่เขาเรียกว่าบนแนว Southern Economic Corridor หรือว่า SEC เนาะก็จะเชื่อมโยงไปนะคะกับAirspace Economic Corridor นะคะหรือว่า EWEC นะก็จะมีทางหลวงเนาะหลักๆเลยหมายเลข24เนาะก็ถือว่าเป็นถนนสายนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะที่จะร่วมกับทางหลวงหมายเลข218และ226ค่ะซึ่งเส้นทางนี้ค่ะก็จะทำให้สินค้าอุตสาหกรรมจากภาค
ลางภาคตะวันออกนะโดยเฉพาะเขต EEC แต่ก็จะวิ่งผ่านจังหวัดเวียงของเราสู่ภาคอีสานตอนบนนะก่อนที่จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวเนาะเข้าสู่สปป.ลาวทะลุไปเลยค่ะที่ประเทศเวียดนามนะผ่านเส้นทาง R9 และ R12 นะคะเขาบอกว่าภายในระยะเวลา24-48ชั่วโมงนะคะถึงบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เวลาไม่ใช่แค่ทางผ่านนะคะแต่ว่าเป็นโลจิสติกเนื้อจุดพักจุดเปลี่ยนถ่ายจุดกระจายสินค้าไปยังตลาดอินโดจีนนะซึ่งเดี๋ยวจะมาให้รายละเอียดให้ฟังว่าทำไมเส้นทางและตำแหน่งของยาเวลามจึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคนที่ชมคนที่ฟังนะมาดูเส้นทางหมายเลข24นะคะกันบ้างที่บอกว่าถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยของภาคอีสานใต้เลยนะคะก็คือเชื่อมโยงจังหวัดนครราชสีมาผ่านบุรีรัมย์ไปสุรินทร์สิ้นสุดอุบลราชธานีค่ะเส้นทางนี้ค่ะไม่เพียงแต่รองรับการขนส่งสินค้าในประเทศนะแต่ยังเป็นเส้นทางหลักค่ะที่เชื่อมต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะทำให้สินค้าจากภาคกลางภาคตะวันออกนี่สามารถที่จะวิ่งตรงเข้าไปสู่ตลาดลาวได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะมาดูในเรื่องการเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจกันบ้างหรือว่า economic corridor กันนะคะท่านฟังนะเอามาดูที่SEC หรือว่า Southern Economic Corridor กันนะอันนี้บอกว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมไทยกับกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้นะโดยบุรีรัมย์ของเรานั้นอยู่บนเรียกว่าแนวเส้นทางนี้ทำให้สามารถกระจายสินค้านะไปยังท่าเรือสำคัญในเวียดนามอย่างเช่นท่าเรือดานังหรือว่าโฮจิมินห์ได้นะคะส่วนในเส้นทาง EWEC หรือว่า East-West Economic Corridor นะคะก็คือเชื่อมต่อจากเรียกว่าเมียนมาผ่านไทยลาวไปถึงเวียดนามกลางๆเลยนะคะ เส้นทางเนี้ยทำให้สินค้าจากบุรีรัมย์นะสามารถจะวิ่งทะลุค่ะไปถึง เรียกว่าทะเลจีนใต้ได้ภายในเวลาไม่กี่วันนะมาดูเส้นทาง R9 และ R12 กันบ้างคนที่ชมกันจะฟังนะก็คือ R9 เขาบอกว่าเป็นเชื่อมจากมุกดาหารผ่านสวรรณเขตในสปป.ลาวนะคะแล้วก็ไปถึงเมืองดานังของเวียดนามนะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาขนส่งเพียง 24-48 ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีเส้นทาง R12 ซึ่งเชื่อมจากนครพนมผ่านท่าแขกในลาวนะแล้วก็ไปถึงเมืองวินของเวียดนามเส้นทางนี้ค่ะช่วยให้สินค้าจากเวียดนามของเรานั้นเข้าถึงตลาดเวียดนามตอนเหนือได้สะดวกด้วยนะคะมาดูบทบาทเวียดนามในฐานะโลจิสติกส์นู้ดกันบ้างนะคะอันนี้บอกว่าเวียดนามไม่ใช่แค่ทางผ่านนะแต่เป็นทั้งจุดพักและกระจายสินค้าที่สำคัญเลยค่ะนะคะก็เพราะว่าอะไรมีศักยภาพในการสร้างคลังสินค้าแล้วก็ศูนย์พักรถบรรทุกที่เรียกว่าเพื่อรองรับการขนส่งระยะไกลนะคะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุกขนาดใหญ่นี่ค่ะไปสู่รถขนาดเล็กนะเพื่อกระจายเข้าไปสู่ชุมชนหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกระดับภูมิภาคที่สามารถเชื่อมโยงทั้งการค้าภายในประเทศแล้วการค้าระหว่างประเทศได้นะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าเส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งของเวียดนามนั้นทำให้จังหวัด นี้ค่ะกลายเป็นหัวใจของระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมไทยและสปป.ลาวและเวียดนามได้อย่างไร้รอยต่อเลยค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำไมรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากมหาศาลและหลายคันเนี่ยถึงวิ่งผ่านที่จังหวัดเวียดนามทุกวันนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสินค้าเด่นเวียดนามกันบ้างที่จะไปบุกตลาดสปป.ลาวและเวียดนามกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีสินค้าอะไรบ้างเนาะที่ใช้สินเขาว่าใช้เส้นทางยุทธศาสตร์นี้ไปสร้างชื่อเสียงในตลาดอินโดจีนนะคะข้ออันดับหนึ่งก็คือข้อแรกเลยค่ะคือคอเนื้อคุณภาพสูงนะเขาบอกว่าเวียดนามนั้นเป็นแหล่งผลิตเขาเรียกเป็นแหล่งเลี้ยงโคเนื้อสำคัญเนาะความต้องการโปรตีนในประเทศสปป.ลาวหรือว่าเวียดนามสูงมากนะคะทำให้โคเนื้อจากเวียดนามนั้นถูกส่งออกไปสร้างรายได้มหาศาลเลยค่ะแล้วก็มีในข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟด้วยนะบอกว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวพรีเมียมนะคะที่ปลูกในดินภูเขาไฟเก่ามีแร่ธาตุสูงทำให้หอมนุ่มพิเศษเลยค่ะปัจจุบันน่ะถูกส่งไปวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของเวียงจันทน์แล้วก็เมืองใหญ่ๆเวียดนามนะแล้วก็เจาะตลาดเอาผู้บริโภคระดับบนได้นะแล้วก็มีผ้าไหมนาโพด้วยนะคะแล้วก็ผ้าทอโบราณซึ่งถือว่าเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะคะที่สะท้อนภูมิปัญญาอีสานใต้ก็นี่ก็ถูกส่งไปนะในงานแสดงสินค้าชายแดนไทยลาวก็มีนะแล้วก็ได้รับความนิยมเพราะว่าวัฒนธรรมการนุ่งสิ้นมันคล้ายกันคุณได้ฟังนะเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดสินค้าทั้ง3ตัวให้ฟังนะว่าทำไมสินค้าเหล่านี้สามารถย่างซื้อเสียงในแล้วก็สร้างมูลค่าในตลาดอินโดจีนได้มากนะคะมาดู
ในส่วนของโคนเนี่ยคุณภาพสูงกันบ้างนะคะจุดแข็งของบุรีรัมย์ของเรานั้นก็คือจังหวัดนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่เลยนะเหมาะต่อการเลี้ยงโคเนื้อนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็มีความชำนาญเนาะในการคัดสายพันธุ์ที่เรียกว่าให้คุณภาพเนื้อดีนะมาดูในส่วนความต้องการตลาดกันบ้างทั้งสปปลาวและเวียดนามเองเนี่ยถือว่ามีชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตนะคะพฤติกรรมการบริโภคของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะที่เน้นอาหารพื้นบ้านสู่การบริโภคโปรตีนคุณภาพสูงโดยเฉพาะเนื้อวัวนี่แหละค่ะแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนะคะในเรื่องการส่งออกเนาะโคเนื้อจากบริษัทของเราไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรนะคะแต่ว่ายังช่วยยกระดับมาตรฐานในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นะอย่างเช่นการใช้ระบบฟาร์มมาตรฐาน GAP นะคะการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในต่างประเทศค่ะมาดูในส่วนข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟกันบ้างนะเอกลักษณ์เฉพาะของข้าวชนิดนี้นะคะก็คือปลูกในดินภูเขาไฟเก่าแก่ที่มีความอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะคะทำให้เมล็ดข้าวนั้นมีความหอมนุ่มแล้วก็คุณค่าทางพยาการเนี่ยสูงกว่าข้าวทั่วไปเลยนะส่วนตลาดเป้าหมายปัจจุบันเนี่ยข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟนี้ได้คุณผู้ชมกันทุกฝั่งถูกส่งออกไปวางขายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะบอกแล้วที่เวียงจันทน์ที่สปป.ลาวนะแล้วก็เมืองใหญ่ที่เวียดนามด้วยไปเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงนะและมีเรียกว่าใส่ใจสุขภาพนะคะส่วนในเรื่องกลยุทธ์การตลาดนะคะเดี๋ยวในเรื่องการเล่าเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับดินภูเขาไฟภูมิปัญญาเนี่ยก็คือข้าวของชนิดเนี้ยไม่ทำให้ข้าวชนิดไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรนะแต่ว่าถือว่าเป็นสินค้าพรีเมียมดีกว่านะแล้วก็จะมีเรื่องราวคุณค่าที่สามารถที่จะไปแข่งขันกับข้าวนำเกี่ยวกับการข้าวนำเข้าจากประเทศอื่นได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของบ้านเรานะกับข้าวดินข้าวหอมฤดูภูเขาไฟก็ท่านก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะเพราะอยู่ในพื้นที่เนาะอันนี้ก็ส่งออกนะคะถือว่าเป็นข้าวที่ได้รับความต้องการสูงพอสมควรนะในส่วนของผ้าไหมนาโพเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ผ้าทอโบราณเนาะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ผ้าตีนแดงของบุรีรัมย์ของเราเนี่ยเขาบอกว่าสะท้อนถึงวัฒนธรรมอีสานใต้เลยนะที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยค่ะทุกผืนผ้าคือศิลปะที่ทอด้วยมือแล้วก็หัวใจนะคะของผู้ทอเนาะแต่ละผืนนี่อู้สวยงามมากนะแล้วก็ในเรื่องการเชื่อมโยงวัฒนธรรมก็เหมือนกันนะทางฝั่งสปป.ลาวเองเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมเนาะการนุ่งสิ้นที่มันคล้ายคลึงกันนะคะทำให้ผ้าไหมจากบุรีรัมย์ของเรานั้นได้รับความนิยมค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดร่วมได้เหมือนกันนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะผ้าไหมและผ้าทอโบราณถูกส่งออกไปในงานแสดงสินค้าชายแดนไทยลาวเนาะแล้วก็ได้รับการยอมรับค่ะว่าเป็นสินค้าหัตถกรรมมูลค่าสูงนะคะที่สามารถสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนแล้วก็ยังมีโอกาสต่อยอดสู่ตลาดแฟชั่นระดับสากลเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยสินค้าเด่นๆของบุรีรัมย์3กลุ่มเนี่ยก็จะมีเรียกว่าจุดแข็งที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นโคนเนี่ยก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของผู้ที่ต้องการโปรตีนในตลาดอินโดจีนเนาะแล้วก็ข้าวหอมมะลิของเราข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟก็จะไปต่อตลาดพรีเมียมสุขภาพแต่ท่านใดรสชอบอะไรก็ว่ารักษาสุขภาพก็จะทานข้าวประเภทนี้เนาะแล้วก็ผ้าไหมนาโพเช่นเดียวกันค่ะก็จะสร้างมูลค่าทางเรื่องของวัฒนธรรมและหัตถกรรมนั้นเนี่ยก็ถือว่าบุรีรัมย์ของเราไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านเนาะก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับอินโดจีนอย่างแท้จริงเหมือนกันเนาะอ่ะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาพูดมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับรายการรถสร้างประเทศไทยในกระทาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101 จุดห้า เมกะเฮิรตซ์นะคะและติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสาคุณรับหน้าที่ดำเนินการกับวันนี้ก็ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะในเรื่องของการเปิดประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคนะคะส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME เมื่อเช้านี้ก็พูดไปเยอะพอสมควรนะมาติดตามกันต่อค่ะในตอนบุรีรัมย์ทางผ่านยุทธศาสตร์สู่ตลาดอินโดจีนลาวเวียดนามนะในเรื่องของการเชื่อมโยง4ภูมิภาคกันบ้างและการท่องเที่ยวเศรษฐกิจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะมากลับมาในครึ่งหลังของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องการเชื่อมโยงเนาะ4ภูมิภาคภายในประเทศกันนะคะกับบุรีรัมย์ของเรานั้นมาดูที่ภาคตะวันออกและภาคกลางกันบ้างบุรีรัมย์ของเราได้รับสินค้าอุตสาหกรรมนั้นว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกปุ๋ยเคมีเชื่องจากกลไกเกษตรแล้วก็ส่งต่อไปที่สปป.ลาวค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเรียกว่าส่งมันสำปะหลังยางพาราแล้วจะกลับมาไปรบในภาคตะวันออกเพื่อการส่งออกทั่วโลกเหมือนกันเนาะแล้วก็มาดูที่ภาคเหนือและภาคใต้กันนะภาคเหนือและภาคใต้เนี่ยบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะแล้วพวกเขาก็จะซื้ออาหารพื้นบ้านกลับไปมีอะไรบ้างอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อกุ้งจ่อมประกวนชายขาหมูยังรออันนี้ถือว่ากลับไปเป็นของฝากได้เลยนะทำให้สินค้าท้องถิ่นของเรานะราคาหลัก10ถูกยกระดับเป็นสินค้าระดับประเทศเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของในเรื่องการหมุนเวียนเงินที่เกิดขึ้นในชุมชนบุรีรัมย์นี้มีจริงๆนะคะเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังในรายละเอียดต่างๆนะคะมาสักครู่บอกว่าในเรื่องการเชื่อมโยงนะภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะสินค้าที่เรียกว่าสินค้าอุตสาหกรรมที่บุรีรัมย์เขาทำหน้าที่นะที่เป็นจุดพักและกระจายสินค้าอุตสาหกรรมจากภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเป็นในเรื่องของเม็ดพลาสติกนะปุ๋ยเคมีเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นสินค้าที่มีค่าสูงและต้องการอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะดังนั้นบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงเหมือนกันนะในเรื่องการขนส่งนะแล้วก็การส่งต่อไปสปป.ลาวเนี่ยสินค้าเหล่านี้เมื่อผ่านบุรีรัมย์ไปแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปตลาดที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะในเรื่องการภาคเกษตรและการก่อสร้างทำให้บุรีรัมย์ของเราเป็นเหมือนกับสะพานกลางค่ะที่ช่วยให้สินค้าและโรงงานใหญ่ในชลบุรีระยองและกรุงเทพเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงตลาดชายแดนได้ง่ายขึ้นนะคะและในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกลับมาเนี่ยทางกับการบุรีรัมย์ของเรานั้นนะจังหวัดของเราก็จะได้มีการส่งวัตถุดิบทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังยางพาราเราอ้อยเนี่ยกลับไปยังโรงงานไปร่วมในภาคตะวันออกนะคะเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการผลิตและส่งออกไปทั่วโลกก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนมาการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสองฝั่งนะคะส่วนเมื่อสักครู่นะที่เราบอกไปคร่าวๆก่อนหน้านี้ในเรื่องของภาคเหนือและภาคใต้นะที่บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมบุรีรัมย์นะคะถือว่ามีชื่อเสียงเนาะคงจะได้รู้กันว่าในด้านของสนามกีฬาระดับโลกนะครับแข่งรถนะและสนามฟุตบอลมาตรฐานสากลนะก็รวมถึงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนะแต่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งอันนี้ก็บอกว่าดึงดูดนะสิ่งเหล่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือและภาคใต้ดึงทางเข้ามาเหมือนกันนะก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจนะจะเชื่อมโยงกันนะก็คือนักท่องเที่ยวพอเข้ามาในบุรีรัมย์ของเราแล้วเนี่ยก็จะมีการซื้อหาอาหารพื้นบ้านและกลับไปเป็นของฝากดังนั้นจะมองหานะคะกุ้งจอมประโคนชัยนะคะขาหมูนางรองก็เดิมนะบอกว่าบ้านเราก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นธรรมดาธรรมดาราคาไม่กี่10บาทเนาะนะคะหลัก10นะหลัก10หลัก100นะเมื่อถูกเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวท้องถิ่นนะก็ราคาเหล่านี้ก็ถูกระดับเป็นสินค้าของฝากที่มูลค่าสูงเลยนะคะแล้วก็การกระจายสู่ระดับประเทศเหมือนกันของฝากเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในพื้นที่เนาะก็จะถูกกลับไปยังพื้นที่ของทางภาคอื่นๆภาคเหนือภาคใต้อันนี้บอกว่ากลายเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองของเราเลยนะคะแล้วทำให้เม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาหมุนเวียนสู่ชุมชนโดยตรงเลยค่ะสรุปก็คือในเรื่องการเชื่อมโยงกับทั้งภาคตะวันออกและภาคกลางเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าอุตสาหกรรมกับวัตถุดิบนะส่วนการเชื่อมโยงภาคเหนือและภาคกลางแล้วก็ค่ะภาคเหนือและภาคใต้ขออภัยภาคเหนือและภาคใต้จะเน้นการท่องเที่ยวและการยกระดับอาหารพื้นบ้านนะเป็นสินค้าของฝากระดับประเทศเลยนะคะทั้งสองด้านเนี่ยทำให้เศรษฐกิจบุรีรัมย์ของเรานั้นแข็งแรงแข็งแกร่งนะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การค้าในระดับภูมิภาคด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของทิศทางกันบ้างและคำแนะนำของผู้ประกอบการมาสรุปทิศทางกันนะคะในเรื่องของ
การค้าชายแดนเนาะสำหรับบทบาทสำคัญนะคะในเรื่องของการค้าชายแดนไม่ได้จำกัดอยู่ที่พรมแดนอีกต่อไปนะดังนั้นเนี่ยจังหวัดของเราก็บอกแล้วนะคะเป็นจังหวัดสำคัญในเรียกว่าห่วงโซ่ประทานระดับภูมิภาคนะแต่ผู้ประกอบการก็ควรที่จะปรับตัว3เรื่องหลักเลยนะคะมีอะไรบ้างก็คือโลจิสติกฟินลี่ก็คือใจออกแบบมันอยู่พันให้ทนทานต่อการเดินทางไกลนะคะแล้วก็2ในเรื่องของดิจิทัลเทรดก็คือกระจายแพลตฟอร์มออนไลน์จากผู้ธุรกิจกับพ่อค้าที่สปป.ลาวหรือเวียดนามนะคะแล้วก็มีสตอรี่เทลลิ่งก็คือการเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นดึงภูเขาไฟภาพใหม่เพื่อสร้างมูลค่านะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกันในเรื่องของโลจิสติกส์เฟรนดี้กันนะก็คือความหมายในเรื่องราวนี้ก็คือการออกแบบสินค้าและปัจจุบันที่มันเหมาะสมกับการเดินทางไกลโดยเฉพาะเส้นทางที่ต้องผ่านหลายจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของสินค้าเกษตรเหมือนกันหรือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยคือคุณต้องมีบรรจุภัณฑ์น้อยที่มันทนทานต่อทั้งความร้อนความชื้นแรงกระแทกอย่างเช่นกล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบกันน้ำหรือว่าบรรจุภัณฑ์สุญญากาศนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีโคเชนโลจิสติกก็คือระบบห้องเย็นและรถห้องเย็นอันนี้บอกว่าจะช่วยรักษาคุณภาพอาหารสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือกุ้งจอบเนาะให้ไปถึงปลายทางโดยไม่เสียรสชาตินะแล้วก็ต้องมีการติด QR code นะคะบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและวันผลิตได้ทันทีเนาะเพื่อความมั่นใจค่ะและมาตรฐานสากลค่ะมาดูในส่วนของดิจิทัลเทรดกันบ้างความหมายก็คือในเรื่องการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงธุรกิจนะไม่จำเป็นแล้วค่ะที่ต้องเดินทางไปพบกันหน้าร้านหรือว่าด่านชายแดนเนาะส่วนรายละเอียดนะเพิ่มเติมจะเล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบการสามารถที่ใช้แพลตฟอร์ม B2B นะหรือว่า Business to Business อย่างเช่นAlibabaLazada นะ B2B หรือว่าแพลตฟอร์มท้องถิ่นในสปป.ลาวหรือเวียดนามได้นะคะเพื่อหาคู่ค้ารายใหม่ๆเนาะหรือว่าอาจจะทำไลฟ์คอมเมิร์ซก็ได้ผ่าน Facebook หรือ TikTok เอ้ยก็ช่วยนะให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศนั้นเห็นสินค้าแบบเรียลไทม์เลยค่ะแล้วตัดสินใจซื้อได้ทันทีแล้วก็การเรียกว่าการใช้ระบบชำระเงินดิจิทัลอย่างเช่น QR Cross Border นะคะหรือว่า Mobile Bankingที่รองรับหลายประเทศก็จะช่วยให้การค้าขายได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะรวมทั้งการสร้างเว็บไซต์หลายภาษาเนาะมันจะเป็นภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางขึ้นแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพนะคะส่วนในเรื่องของstorytelling อันนี้บอกว่าความหมายก็คือการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังสินค้าอันนี้บอกว่าเพื่อสร้างคุณค่าและความแตกต่างในสายตาผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นข้าวดินภูเขาไฟที่บอกแล้วว่าเราอาจจะมีการเล่าเรื่องว่าปลูกในดินภูเขาไฟเก่ามีแร่ธาตุสูงทำให้ข้าวหอมนุ่มและก็ดีต่อสุขภาพเป็นข้าวที่มีเรื่องราวไม่ใช่แค่ข้าวธรรมดาหรือแม้กระทั่งผ้าไหมนาโพเองเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการนุ่งสิ้นของชาวสปป.ลาวทำให้ผู้ซื้อรู้สึกว่ากำลังได้ครอบครองงานศิลป์ที่มีคุณค่าแม้กระทั่งอาหารพื้นบ้านว่าจะเป็นกุ้งจอมหรือว่าขาหมูนางรองเองเนี่ยเราก็สามารถจะเล่าเรื่องราวว่าสูตรดั้งเดิมของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและถูกยกระดับเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศต้องซื้อกลับไปดังนั้นเนี่ยการใช้สื่อออนไลน์อย่างเช่นคลิปวิดีโอสั้นหรือว่าบทความเล่าเรื่องเนี่ยก็จะช่วยค่ะให้ผู้บริโภคต่างชาติเขาได้สัมผัสถึงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองดูซิว่าในเรื่องของสินค้าเดมิรัมนะคะเพื่อเป็นสื่อโปรโมทจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการสามารถใช้ไปได้ทันทีเลยนะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของตัวอย่างstorytelling นะคะกับข้าวหอมมะลิที่มีขาวไฟกันบ้านนะคะผู้ประกอบกับอาจจะเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังเนาะกับข้าวดินภูเขาไฟข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟเนี่ยบอกว่าข้าวดินข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟนะของเวลาไม่ใช่แค่ข้าวธรรมดาที่เรากินทุกวันนะแต่เป็นข้าวที่เติบโตขึ้นมาจากดินภูเขาไฟเก่าแก่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทำให้เมล็ดข้าวนั้นมีความหอมนุ่มและมีคุณค่าทางโภชการสูงกว่าข้าวทั่วไปทุกครั้งที่คนตักข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟขึ้นมาไม่เพียงแต่ได้รสชาติที่ละมุนนะคะแต่ยังได้สัมผัสเรื่องราวของธรรมชาติที่สั่งสมมานับพันปีข้าวชนิดนี้จึงถูกยกให้เป็นสินค้าพรีเมียมที่วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั้งในเวียงจันทน์และเมืองใหญ่ในเวียดนามนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาวนาไทยสู่โต๊ะอาหารของผู้บริโภคอินโดจีนนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าตัวอย่าง
storytelling นะของเข้าหอมิริมหอไฟมาดูในส่วนของ storytelling ของผ้าไหมดาโพกันบ้างเนาะอาจจะมีการเล่าเรื่องราวแบบนี้ก็ได้ค่ะผ้าไหมดาโพนะไม่ใช่แค่ผ้าไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือเรื่องราวที่ถักทอด้วยหัวใจและภูมิปัญญาของชาวบ้านรุ่นต่อรุ่นลวดลายมัดหมี่และผ้าเต็นแดงสะท้อนวัฒนธรรมอีสานใต้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเมื่อคุณสัมผัสผ้าไหมนาโพคุณกำลังสัมผัสงานศิลป์ที่มีชีวิตเพราะทุกเส้นไหมถูกย้อมด้วยสีธรรมชาติและทอด้วยมืออย่างประณีตความงดงามนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นที่นิยมในไทยแต่ยังได้รับการยอมรับในงานแสดงสินค้าชายแดนไทยลาวและกลายเป็นสินค้าที่เที่ยงยวนธรรมการนุ่งสิ้นของชาวลาวเข้ากับความวิจิตรของผ้าไหมไทยนี่คือผ้าไหมที่ไม่เพียงแต่ห่มคลุมร่างกายแต่ยังห่มคลุมด้วยเรื่องราวและความภาคภูมิใจของชุมชนบุรีรัมย์อ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวตัวอย่างเนาะเรียกว่า storytelling มาดู storytelling กุ้งจอมประโคนชัยกันบ้างเนาะผู้ประกอบการอาจจะเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังว่าเออกุ้งจอมประโคนชัยอาหารพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราวความเป็นชุมชนกุ้งสดๆถูกหมักด้วยสูตรโบราณที่สืบทอดกันหลายชั่วอายุคนรสชาติเปรี้ยวเค็มหอมกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบุรีรัมย์มักจะซื้อกุ้งจ่อมไปเป็นของฝากมักเพราะมันไม่ใช่แค่อาหารแต่คือรสชาติของความทรงจำนวัตธรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในทุกคำที่ได้ลิ้มลองอ่ะนี่เป็นเรื่องราวที่เราได้นำจุดเด่นเนาะมาเล่าเป็นเรื่องราวแบบนี้ค่ะนะจะไม่สินค้าไม่ใช่แค่สิ่งของนะแต่เป็นประสบการณ์และความหมายของเมืองที่ครอบครองนะคะอ่ะสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยที่เรามาคุยกันนะกับเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนสุขภาพนะคะที่เราก็ได้นำเสนอนะคะในส่วนของจังหวัดเวียดนามทางผ่านวิทยาศาสตร์สู่ตลาดอินโดจีนมาเวียดนามก็เล่ามาในส่วนต่างๆให้แฟนการได้เห็นภาพกันพอสมควรแล้วนะคะในช่วงท้ายนี้เนี่ยรายการวันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆเนาะให้แฟนการได้เห็นศักยภาพจังหวัดเวียดนามของเราในฐานะสะพานเศรษฐกิจสู่ตลาดอินโดจีนนะคะดังนั้นเนี่ยท้ายนี้ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ชมทุกท่านในทุกทางนะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรียมดีภาษาคนต้องจะบาปไปด้วยเวลาเท่านี้นะครับเพื่อไปในวันเสาร์หน้านะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรตัญญาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Ride ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
7: นายมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมือง

0: อำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโนทรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมชโลธรจันยากับรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับซึ่งณตอนนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามก็ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับก้าวเข้าสู่ครึ่งปีแล้วนะท่านผู้ฟังแป๊บเดียวเองนะครับปีหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับปีหนึ่งหมุนเวียนผันผ่านไปนะครับบางท่านตั้งปณิธานมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งไหนนะครับตั้งเมื่อช่วงต้นปีพอไปถึงปลายปีนะครับเราก็จะมาเช็คลิสต์เช็คสิ่งที่ปีนี้เราทำเรื่องใดสำเร็จไปบ้างนะครับมีเรื่องใดที่พัฒนาขึ้นบ้างนะครับอาจจะเป็นทักษะเฉพาะตัวนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเองท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากที่จะออกกำลังกายแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่มีโอกาสออกกำลังกายครึ่งปีนี้ก็ยังไม่มีโอกาสออกกำลังกายเสียทีนะท่านผู้ฟังแต่ว่าอ่ะอย่างน้อยเลยเอาเราเริ่มเดินก่อนนะครับเริ่มจากการเดินนี่แหละเดินธรรมดาแล้วก็ลองเริ่มใช้ก้าวเดินนะครับหรือว่าความเร็วในการเดินที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเริ่มจากอะไรเบาๆง่ายๆใกล้ตัวท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องของครึ่งปีนะครับเป็นเรื่องของครึ่งปีแรกนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเราก็เข้าสู่ห่วงเดือนมิถุนายนและในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังวันที่3มิถุนายน2569นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับมีการถ่ายทอดเสียงในคลื่นนะครับคลื่น 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณนะครับในการถ่ายทอดเสียงครั้งนี้ผมก็เป็นหนึ่งในทีมผู้บรรยายเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังซึ่งไปนะท้องสนามหลวงนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองมีการจัดกิจกรรมนะครับจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับในเวลาเดียวกันนั้นนะครับที่ส่วนกลางก็จะจัดพิธีนี้นะครับขึ้นที่ท้องสนามหลวงผมไปในช่วงพิธีของการจุดเทียนแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองเป็นการจุดถวายพระพรชัยมงคลการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นนะครับเริ่มมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จัดมาเป็นเวลา10ปีนะครับ10กว่าปีเริ่มดำเนินการนะครับจนทำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันนะครับในสมัยก่อนเวลาผมในช่วงเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อตรงกับวันพ่อวันแม่วันพ่อวันที่5ธันวาคมวันแม่12สิงหาคมนะท่านผู้ฟังก็จะมีข่าวสารนะครับที่ให้ประชาชนได้มีความร่วมมือนะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็วิธีการแสดงออกนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายหากเรานะครับไม่ได้ไปร่วมกันในสถานที่ที่เขาไปร่วมกันนะครับการจุดเทียนนั้นก็สามารถจุดเทียนได้ที่บ้านของท่านนะครับผมก็เห็นแต่ละบ้านก็จะนำเทียนนะครับมาจุดนะครับแล้วก็วางไว้ตามหน้าบ้านนะครับที่เป็นที่สูงหน่อยท่านผู้ฟังแต่ละบ้านก็จะทำอย่างนั้นนะครับเพื่อเป็นการถวายความเคารพนะครับแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณนะครับทั้งวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนะครับและในปีนี้นะครับจวบจนวันนั้นจนถึง
เมื่อวันที่3นะครับเราก็ได้เห็นประสบนิกรพี่น้องประชาชนข้าราชการภาคส่วนประชาชนรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนต่างๆร่วมมือร่วมใจกันนะครับมีการส่องแสงสว่างนะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในที่นี้เป็นวันนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองโดยพิธีเมื่อวันที่3นั้นท่านผู้ฟังเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเมื่อเวลา7นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับในพิธีนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็มีคุณบุญมาศรีมาศนะท่านผู้ฟังก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานของช่วงพิธีตักบาตรผมก็ไปดูนะครับดูคุณบุญมาทำก็มีความเข้มขลังจริงๆซึ่งเราก็จะคุ้นเคยนะถ้าเกิดใครฟังข่าวจากวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าคลื่นเครือข่ายที่รับสัญญาณก็จะได้ยินคุณบุญมาเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับหรือว่าเวลาขานเวลาช่วง8นาฬิกาเคารพธงชาติก็เป็นเสียงคุณบุญมานี่เองนะครับก็นั่นก็คือในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับในวันเดียวกันนั้นนะครับในวันที่3วันเดียวกันเมื่อเวลาดำเนินมาถึง 17:30 นที่ท้องสนามหลวงนะครับกับบรรดาส่วนราชการต่างๆประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ได้ดำเนินการถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับจบจนเวลาประมาณ 19:29 นณท้องสนามหลวงนะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวลาอันเป็นมหามงคลที่จัดขึ้นพร้อมกันนะครับเป็นแสงสว่างที่ส่องสกาวไปทั่วประเทศไทยเขตแดนแคว้นไทยของเราทั้งสยามทั้งไทยนะครับในวันเดียวกันเป็นวันที่ประเทศของเรามีแต่แสงสว่างนะครับซึ่งจะนำไปสู่อนาคตนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าพวกพิธีการต่างๆนะเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาหลายชั่วรุ่นนะครับเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะครับเพราะว่าสองสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดำเนินควบคู่กันนะครับด้วยใต้ร่มพระบารมีนะครับตรงนี้ก็ทำให้ประเทศไทยของเรามีความสงบสุขและร่มเย็นนั่นเองนะครับในช่วงแรกของรายการนะท่านผู้ฟังก็ได้พูดถึงการที่ผมได้ไปบรรยายนะครับก็พยายามที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับถึงความงดงามของพิธีการต่างๆรวมทั้งการประดับประดาแสงไฟนอกจากแสงเทียนแล้วท่านผู้ฟังแสงไฟบนถนนราชดำเนินนั้นนะครับก็ยังมีการประดับประดาตามต้นไม้ต่างๆตอนผมนั่งรถกลับนะครับก็เห็นความงดงามความส่องสว่างของถนนราชดำเนินทั้งสายนะครับเป็นภาพที่เราได้เห็นเราก็ภูมิใจนะว่านี่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับซึ่งณตอนนี้เราก็เป็นผู้มาปฏิบัติหน้าที่อีกหน่วยหนึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงแรกของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวฟังเพลงแล้วผมมีเรื่องในฐานะของครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามครับเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเดี๋ยวติดตามกันครับ

0: ครับนั่นก็เป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องนะครับจากทั้งประเทศเวียดนามและประเทศไทยนะครับเพลงเสียงตอบจากเวียดนามของคุณละอองดาวโสธรบุญนะครับซึ่งโดยแบ็กกราวด์ของเพลงนี้นะครับส่วนมากเพลงลูกทุ่งที่แต่งเกี่ยวกับไทยเวียดนามความสัมพันธ์ไทยเวียดนามจะออกมาในลักษณะของความรักระหว่างฐานไทยกับสาวเวียดนามแบบนั้นนะท่านผู้ฟังในขนบของเพลงลูกทุ่งไทยนะครับไม่ว่าจะฟังเพลงไหนๆผมก็จะเจอเนื้อเรื่องในเพลงประมาณนี้นะครับเป็นความรักแต่ว่าแบ็กกราวด์ของเวียดนามนั้นในเพลงเหล่านี้นะครับเป็นแบ็กกราวด์ในช่วงที่ไทยส่งทหารเข้าไปในเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามนะครับซึ่งณขณะนั้นประเทศไทยไปร่วมรบกับอเมริกานะครับรบกับทางเวียดนามเหนือซึ่งทางเวียดนามเหนือนั้นเขาเป็นได้รับการสนับสนุนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัสเซียนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นสหภาพโซเวียตนะท่านผู้ฟังลักษณะของแบ็กกราวด์พื้นหลังเพลงเป็นแบบนั้นนะครับก็ทำให้ผมได้นึกถึงสิ่งต่างๆวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงอาหารการกินอันเกี่ยวเนื่องกับเวียดนามในประเทศของเรานะท่านผู้ฟังเพราะว่าในปัจจุบันอาหารเวียดนามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถหากินได้ง่ายนะครับตามร้านรวงต่างๆการรับประทานต่างๆทั้งอาหารเวียดนามยังเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยอย่างเช่นแหนมเนืองท่านผู้ฟังอย่างเช่นแหนมเนืองนี้นะครับล่าสุดผมก็ได้ไปทานแหนมเนืองในแถบสามเสนนะครับบริเวณนั้นบริเวณเป็นชุมชนชาวยวนเขาเรียกชุมชนชาวยวนนะครับผมก็ไปมาหลายที่นะผมไปชุมชนชาวยวนมาหลายที่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่ใกล้ๆกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะที่ผมได้ทำงานอยู่นะครับได้ออกรายการอยู่นะครับขับรถไปประมาณแค่10กิโลเองท่านผู้ฟังอยู่ห่างจากสถานีประมาณ10กิโลก็สามารถเรียนรู้หรือว่าเข้าใจหรือว่ามองเห็นวัฒนธรรมหรืออาหารการกินของชาวยวนหรือว่าคนเวียดนามได้แล้วนะครับล่าสุดผมไปกินแหนมเนืองนะผมพูดประเด็นของแหนมเนืองก่อนนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าแหนมเนืองนั้นเขาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับผมเห็นคนกงคนแก่นะก็ไปกินแหนมเนืองนี่เป็นอาหารที่มักจะมาพร้อมกับผักนะครับมีผักกาดมีหมูยอนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับจำพวกพริกพวกกระเทียมหรือแม้แต่ผักต่างๆล่าสุดผมกินแหนมเนืองปกติผมกินแหนมเนืองผมไม่เคยได้ใส่ผักใบโหระพาท่านผู้ฟังใบโหระพาถ้าเกิดท่านผู้ฟังกินอาหารไทยเป็นคนกินอาหารไทยนะครับหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ก็จะคุ้นเคยกับใบโหระพาอยู่แล้วซึ่งเวลาเรากินนั้นใบโหระพานี่มีกลิ่นที่หอมมากๆนะครับผมไม่เคยกินแหนมเนืองกับใบโหระพามาก่อนท่านผู้ฟังพอได้กินแล้วโอ้โหกลิ่นดีมากท่านผู้ฟังรายการThailand ในสยามนี่จะออกในช่วงเวลาเที่ยงนะอาจจะเรียกน้ำย่อยของท่านผู้ฟังแล้วนะครับเพื่อไปหาแหนมเนืองมากินในมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อบ่ายของท่านนะครับกินกับใบโหระพาและน้ำจิ้มแหนมเนืองนะครับบางร้านนี่เขาใส่ตับบดด้วยเมื่อใส่ตับบดลงไปในน้ำจิ้มเป็นวัตถุดิบส่วนผสมที่สำคัญก็ทำให้น้ำจิ้มแหนมเนืองนั้นเป็นน้ำจิ้มที่มีความมันเมื่อความรสชาติความมันเนี่ยเขาตัดกับรสชาติของแป้งนะแป้งที่เขาใช้ห่อแหนมเนืองหอมแหนมเนืองก็จะเหมือนแป้งใช่ไหมท่านผู้ฟังก็มักจะก่อนจะกินเราก็ต้องเอาแป้งไปแช่น้ำก่อนแล้วเมื่อเราได้แป้งที่แช่น้ำเสร็จปุ๊บก็จะมาห่อกับแหนมเนืองมาห่อกับผักกับหมูยอกับพริกกับกระเทียมหรือกับผักที่เป็นเครื่องเคียงต่างๆนะครับนั่นคือเสน่ห์ของแหนมเนืองเรียกได้ว่าผักนี่ขนกันมาทั้งป่านะครับก็เป็นความเพลิดเพลินในรายการจริงๆผมอยากจะบอกชื่อร้านที่ผมได้ลองไปชิมนะครับแต่ว่าก็เคยมีข้อติติ่งว่าผ พูดชื่อร้านพูดชื่อร้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นไปเป็นการค้าโฆษณาทางการค้าการพาณิชย์อะไรอย่างนั้นเราเป็นสื่อรัฐอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารที่เราสามารถหารับประทานได้ง่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในทุกวันนี้ในห้างก็มีจริงๆในห้างก็มีนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่สูงมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยนะท่านผู้ฟังเป็นเสน่ห์ของแหนมเนืองก็เป็นอาหารนะครับจากเรื่องแหนมเนืองเนี่ยก็ทำให้ผมพอผมได้ไปกินแหนมเนืองแถวสามเสนนะครับผมก็เลยค้นหาประวัติว่าเอแถวนี้ทำไมแถวนี้คนเวียดนามหรือว่าคนยวนถ้าคนยวนมาจากตรงนี้ได้ไงมาจากไหนมาอยู่ตรงสามเสนมาอยู่ตรงสะพานสังฮีเนี่ยคำว่าสะพานสังฮีเนี่ยก็เป็นชื่อจีนนะแต่ว่าเอาคนยวนมาแล้วมันยังไงเนี่ยที่มาที่ไปนะครับมันดูไม่เข้ากันเรามองไปถนนที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือสะพานสังฮีเรามองไปด้านซ้ายมือก็เจอโบสถ์คริสต์พื้นที่ตรงนี้นี่มันยังไงท่านผู้ฟังผมก็เลยด้วยความอยากรู้จากเรื่องกินก็ทำให้เราก็ต้องไปหาข้อมูลอ่านว่านะครับเดิมทีเนี่ยพื้นที่บริเวณสามเสนเขาเป็นพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีผู้คนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานหลากหลายกลุ่มท่านผู้ฟังในบริเวณสามเสนเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปนะครับเราย้อนไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการสันนิษฐานกันว่าบริเวณสามเสนนี้เป็นบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มเพราะอยู่ติดแม่น้ำทีนี้พอเป็นที่ราบลุ่มนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เราลองคิดเป็นภาพตามผมไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วท่านผู้ฟังกรุงรัตนโกสินทร์ยังไม่เกิดเลยช่วงอยุธยาสามเสนตรงนี้ก็จะเป็นป่าดงพงไพรที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่เลี้ยงช้างท่านผู้ฟังอาจจะเป็นที่เลี้ยงช้างนะครับช้างเมื่อเลี้ยงช้างตรงนี้ก็จะส่งช้างเนี่ยเข้าสู่อยุธยาเป็นอีกทีคือปางช้างที่อยุธยาก็มีแต่ว่าพื้นที่บริเวณสามเสนก็อาจจะเป็นพื้นที่เลี้ยงช้างเช่นเดียวกันทีนี้พอเป็นพื้นที่เลี้ยงช้างก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงช้างมากๆก็คือพวกชาวกุยนะครับชาวกุยนี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชี่ยวชาญในการเลี้ยงช้างรวมทั้งนำช้างไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆนะครับถ้าเกิดอ่านประวัติศาสตร์ขอมโบราณเราจะพบหลักฐานว่าในการก่อสร้างปราสาทหินต่างๆท่านผู้ฟังชาวกุยนี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาใช้ชาวกุยในการบังคับช้างให้ใช้แรงงานให้ลากหินต่างๆในการสร้างปราสาทนั่นเองนะครับนั่นคือความสำคัญของชาวกุยเพราะฉะนั้นชาวกุยก็เลยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความผูกพันกับช้างมาแต่ตั้งแต่เดิมนะครับและด้วยการเลี้ยงช้างนั่นก็ทำให้ชาวกุยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นนะครับยุคสมัยเปลี่ยนมาเรายังอยู่ในสมัยอยุธยาท่านผู้ฟังในสมัยพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายเนี่ยมีชาวต่างชาตินะครับมีชาวต่างประเทศมีอิทธิพลในอาณาจักรอยุธยาเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเราได้ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเราจะเห็นชื่ออย่างคอนสแตนตินฟอลคอนนะครับหรือคนอีกหลายๆชาตินะครับที่มีส่วนในราชสำนักแต่หนึ่งในนั้นที่มีส่วนเกี่ยวกับสามเสนท่านผู้ฟังก็คือชาวโปรตุเกสชาวโปรตุเกสเนี่ยนางแมรีกิมาเนี่ยก็เป็นชาวโปรตุเกสเหมือนกันนะครับชาวโปรตุเกสก็อพยพก็มามีการติดต่อค้าขายกับอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับและพื้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นชุมชนของชาวโปรตุเกสที่มาตั้งรกรากในไทยที่สำคัญอีกพื้นที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีหลายที่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณสามเสนชาวโปรตุเกสมาพร้อมกับศาสนาของตนเองชาวโปรตุเกสจากบ้านมาไม่ได้นับถือพุทธอย่างเรานะไม่ได้ไหว้พระนะครับเขาไหว้พระเจ้า ขานับถือพระเจ้านะครับเมื่อมีการนับถือพระเจ้าก็ต้องมีการสร้างศาสนสถานของตัวเองนั่นก็คือโบสถ์ของตนเองนั่นเองนะครับมีชาวโปรตุเกสแล้วนะในต่อมาก็มีชาวเขมรอพยพมาอีกนะครับมีชาวเขมรอพยพมาอีกแต่เป็นชาวเขมรที่นับถือศาสนาคริสต์นะฮะอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเป็นเขมรกลุ่มไหนนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะได้ลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีคำตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วผมก็จะมาเจาะลึกในรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับชุมชนตรงนี้ก็เลยมีความเข้มแข็งทางด้านคริสต์ศาสนามากๆนะครับและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมได้เล่ามาช่วงต้นที่ไปกินแหนมเนืองมาเนี่ยนั่นก็คือชาวยวนก็คือชาวเวียดนามอพยพท่านผู้ฟังชาวเวียดนามอพยพมาในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่3ก็มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับมีการอพยพมากมายก็เข้ามาบริเวณสามเสนก็ส่งผลต่อการสร้างศาสนสถานของตนเองนะครับและเมื่อเกิดความเป็นชุมชนขึ้นทั้งเวียดนามทั้งยวนทั้งโปรตุเกสทั้งเขมรนะผมก็ว่าชุมชนนี้มีพลวัตที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินไปในบริเวณสามเสนเนี่ยเราก็จะเจอศาลเจ้าจีดท่านผู้ฟังศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับถ้าเกิดได้ไปแถวบริเวณริมน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้นเคยกับศาลเจ้าแม่ทับทิมเพราะเจ้าแม่ทับทิมตามความเชื่อของชาวจีนนั้นนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่เวลาคนจีนไปตั้งลกลากตั้งถิ่นฐานที่ใดนะครับก็จะสร้างเจ้าแม่ทับทิมสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมไว้นะครับบริเวณริมน้ำเพื่อเป็นการสักการะบูชาหรือแม้กระทั่งชาวจีนพ้นทะเลที่ต้องเดินเรือไปในมหาสมุทรไปในทะเลเนี่ยก็จะบูชาเจ้าแม่ทับทิมเช่นเดียวกันที่ผมพูดมาเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเริ่มเห็นพลวัตความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างพี่น้องประเทศต่างๆนะที่ได้มีอิทธิพลในพื้นที่แถบนี้นะครับก็ทำให้ผมว่าสามเสนนี่เป็นพื้นที่ที่น่าศึกษามากๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลเลยคือคุณไม่ต้องไปถึงนครพนมเพื่อที่จะดูชุมชนชาวยวนหรือว่าวัฒนธรรมชาวยวนแต่ว่าแถบภาคอีสานที่เป็นแถบนครพนมสกลนครอุดรธานีแถบนี้ก็จะเป็นชาวยวนอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อจากนี้ให้ฟังนะครับในสามเสนเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่านี่เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางอัตลักษณ์นะครับและตลาดสามเสนก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมเห็นใน TikTok โอ้คนทำคอนเทนต์เต็มเลยนะตลาดสามเสนไปลองชิมอาหารซึ่งตลาดสามเสนเขาเป็นตลาดตอนเช้าท่านผู้ฟังเป็นตลาดตอนเช้าแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับวัยรุ่นก็เริ่มอยากรู้จักนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้ก็เริ่มที่จะอยากเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับตลาดสามเสนก็เป็นหนึ่งในนั้นและที่สำคัญก็เป็นตลาดหรือว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลเลยท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อบางทีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเนี่ยอยู่เพียงปลายจมูกของเราเรามองไปเนี่ยเรามองไปสุดโพ้นขอบฟ้านะครับแต่บางทีเรามองสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยว่ามันอยู่แค่นี้มันอยู่แค่ปลายเอื้อมมือของเราเองนะการที่ผมได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับก็ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยคำว่าคนไทยเนี่ยหมายถึงอะไรท่านผู้ฟังในเมื่อประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่หลากเชื้อชาติรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยในเพลงชาติเขาก็ยังมีประโยคนี้ที่ปรากฏขึ้นรวมคำว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยรวมเลือดเนื้อหลายๆพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รวมเลือดเนื้อหลายๆพี่น้องที่มาจากเหนือใต้ออกตกแต่ท่านมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยท่านคือคนไทยนะครับ ไม่ใช่มาอยู่ในฐานะที่มายึดจังหวัดมายึดเกาะพะงงพะงันอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังอันนั้นก็อีกแบบนึงนะครับคือมาจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีแล้วก็กว้านซื้อที่บนเกาะกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อหาประโยชน์แล้วก็ตั้งชุมชนของตนเองแล้วคนไทยคนที่อยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมเสียประโยชน์อันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่นะครับที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าโดยแต่ดั้งแต่เดิมคนที่เข้ามาเพื่อทำมาหากินแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นจริงๆนะตรงนี้ผมหมายถึงพลวัตตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะตีความเป็นสองความหมายเอ้ยคุณชโลธรคนไทยแล้วไอ้พวกที่มาแบบมายึดเกาะพังงันที่ทำเป็นประเทศของตนเองเป็นเกาะของตนเองย่อมๆเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนไทยไหมถ้าเกิดคุณชโลธรบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าคนชาติไหนก็เป็นคนไทยอะไรอย่างนี้ผมก็วงเล็บไว้หน่อยดอกจันไว้หน่อยว่าไม่ใช่ทุกแบบไม่ใช่ทุกแบบท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดนะครับก็สนุกสนานนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวชุมชนที่น่าสนใจสำหรับชุมชนสามเสนนะท่านผู้ฟังและเมื่อไม่กี่อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้เดินทางเยือนประเทศไทยนะครับคุณโตเลิมเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่บนอำนาจสูงสุดของเวียดนามแล้วนะครับก็เดินทางหนึ่งในนั้นก็คือเดินทางมาพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับและเมื่อพบกับนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับพี่น้องชาวเวียดนามต่างๆนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีซึ่งจังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นจังหวัดที่เขาถือว่าเป็นเมืองหลวงของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในบริเวณจังหวัดแถบนั้นในอุดรในอะไรนะครับอุดรถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับมีการทำมาค้าขายต่างๆในรายการ Thailand Dan Siam หลายๆอาทิตย์นี่ผมพูดถึงส่วนมากจะพูดถึงนครพนมแถบนั้นนะครับมีชาวยวนชาวเวียดนามที่ผมไปกินปลากงบาแกตขนมปังอะไรอันนั้นคือนครพนมก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้ผมมาที่อุดรธานีคุณโตเลิมเนี่ยก็ไปที่อุดรธานีด้วยไปเยี่ยมเยียนเวียดนามทาวนะครับเวียดนามทาวเป็นถนนที่สองฝากฝั่งนะครับเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ชาวยวนชาวเวียดนามทั้งนั้นนะครับแล้วก็ภายในเมืองอุดรนั้นนะครับผมก็ได้ไปลองชิมนะครับเฝอถ้าเกิดคุณจะกินอาหารเวียดนามนอกจากแหนมเนืองแล้วคุณต้องกินเฝอด้วยเฝอก็เป็นอาหารที่คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราแต่ว่าเส้นก็จะมีความหนานุ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็น้ำก็จะมีความเข้มข้นนะครับแล้วเขาก็จะใส่อะไรใบโหระพาหลายๆร้านใบโหระพาก็ยังเป็นหนึ่งในตองอูการขับกลิ่นให้อาหารนั้นหอมนะครับก็กินนะครับในอุดรธานีก็ไปถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในเวียดนามทาวที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีนั้นนะครับเขาก็ถือว่าเป็นย่านวัฒนธรรมเวียดนามแห่งแรกของโลกอีกด้วยนะครับตั้งอยู่บริเวณถนนศรีสุขซอย2อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนมากตั้งแต่สมัยอดีตแล้วผมลองหาข้อมูลแล้วคนเวียดนามคนไทยเชื้อสายเวียดนามแถวเมืองริมฝั่งโขงอย่างอุดรนครพนมสกลนครอะไรอย่างนี้มาจากไหนนะครับผมลองค้นหาข้อมูลไปพบว่าในแถบนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เข้ามาในช่วงของสงครามเวียดนามคือไม่ได้คือมีบ้างที่อพยพหนีสงครามเวียดนามแต่นั่นก็จะเป็นทางพวกเลฟูจีมากกว่าเป็นคือนั่งเรือมาแล้วก็ผ่านอ่าวไทยมาอย่างนั้นซึ่งเป็นคนละสายแต่ว่าผู้ที่อพยพข้ามโขงมาเนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นชาวเวียดนามที่อพยพหนีสงครามตั้งแต่ฝรั่งเศสยังปกครองเวียดนามอยู่นะครับอพยพหนีภัยสงครามฝรั่งเศสมาเพื่อมาตั้งหลักนะครับแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับบ้านเราจะได้กลับประเทศเวียดนามเมื่อสงครามสงบสุขอีกนะครับก็มาตั้งถิ่นฐานกันแล้วก็รอวันสงครามสงบแต่เมื่อแผ่นดินเวียดนามพอจบจากสงครามกับฝรั่งเศสแล้วนะครับสงครามต่อมาก็เริ่มขึ้นก็คือสงครามเวียดนามนั่นเองที่มีทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งโซเวียตเนี่ยเข้าไปเป็น หมากรุกหมากล้อมกันอยู่ในแผ่นดินเวียดนามแผ่นดินเวียดนามก็เลยไม่สงบสุขสักทีนะครับคนไทยคนเวียดนามที่มาอยู่ในอุดรอยู่ในสกลนครอยู่ในนครพนมเนี่ยเขาก็เลยยังไม่กลับทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปสงครามเขาก็กินระยะเวลานานนะท่านผู้ฟังบางทีบางคนบางครอบครัวย้ายมากลับไม่ได้เพราะว่านานเกินบางท่านก็เสียชีวิตบนแผ่นดินไทยนะครับก็ให้กำเนิดลูกหลานต่างๆลูกหลานก็เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยนะครับก็เป็นคนไทยไปโดยปริยายแต่ก็รู้ว่ามีเชื้อสายของชาวยวนชาวเวียดนามนะครับนั่นคือที่มาของชาวยวนนะครับบนแผ่นดินไทยบริเวณแถบจังหวัดลุ่มน้ำโขงนั่นเองนะครับผมก็พยายามที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองไทยนั้นมีความเคลื่อนไหวทางกลุ่มคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่น่าสนใจมากๆแล้วตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พัฒนาและเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราไปยึดติดว่าไอ้วัฒนธรรมนี้วัฒนธรรมไทยอันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยอย่างนี้ผมว่าจริงๆแล้วเราต้องย้อนกลับไปดูรากเหง้าของสิ่งนั้นๆของจังหวัดนั้นๆว่ารากเหง้ามาจากไหนเมื่อเราเข้าใจรากเหง้าแล้วเราจะเข้าใจว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรามองด้วยสายตาที่นะครับไม่ตัดสินใดๆนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกหรือเป็นจริงไม่จริงอะไรอย่างใดนะครับวัฒนธรรมเวียดนามในอุดรธานีเนี่ยท่านผู้ฟังก็เลยมาเข้ามานะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของภาษาอาหารเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นชุดอ่าวยายนะครับรวมถึงอาหารขึ้นชื่อนะครับอย่างพวกข้าวเปียกเส้นแกงเส้นกาแฟเวียดนามหมูยอปากหม้อยวนนะครับปากหม้อยวนก็เป็นอีกของกินหนึ่งที่ผมชอบนะยิ่งปากหม้อยวนเนี่ยเขาวัดกันที่แป้งเลยแป้งกับน้ำจิ้มร้านไหนทำแป้งนุ่มเนี่ยโอ้โหนั่นคือคุณได้เจอปากหม้อยวนของจริงแล้วนะครับทำแป้งให้มันนุ่มๆเข้าไว้ก็จะเป็นวิธีการกินนะครับในอาหารเวียดนามประเภทปากหม้อยวนประเภทอะไรแต่อาหารเวียดนามก็มักจะมาพร้อมกับพวกผักนะก็เป็นอีกอาหารประเภทหนึ่งนะที่ผมแนะนำเลยสำหรับสายรักสุขภาพนะครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญในอุดรธานีในย่านของชาวเวียดนามนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ลุงโฮลุงโฮในที่นี้ก็คือโฮจิมินห์นั่นเองซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามนะครับแล้วก็นำมาสู่การเป็นเอกราชการมีอิสรภาพของประเทศเวียดนามลุงโฮหรือว่าโฮจิมินห์นี้เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ได้พูดในอาทิตย์ที่แล้วผมพูดในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับแต่ว่าไม่ใช่ในมิติในการลงลึกทางประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอันนี้พอรายการ Thailand แดนสยามเนี่ยผมก็ลงลึกในแง่ของวัฒนธรรมในแง่ของของกินเรื่องกินอะไรก็เลื่อยเปื่อยของผมไปนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะเบาสมองฟังสบายๆพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ลุงโฮก็ถือว่าเป็นบ้านพักจำลองนะครับของประธานโฮจิมินห์ในช่วงพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็จัดแสดงประวัติชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและความสัมพันธ์ไทยเวียดนามอีกด้วยนะครับปัจจุบันเวียดนามทาวในอุดรธานีนั้นไม่เป็นแค่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามที่สืบทอดมายาวนานกว่า100ปีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับไทยเวียดนาม50ปีเรามีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเกิดเราลองมองย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นถึงสิ่งความเป็นมาเป็นไปต่างๆนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมาจากไหนและทำให้เราเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของรายการ Thailand แดนสยามเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสปอตกันสักหน่อยโอ้โหพูดมาเกิน 30-40 นาทีนะท่านผู้ฟังพูดสนุกเกินนะครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับในช่วงที่2ผมก็อยากจะแนะนำพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพิมายหน่อยท่านผู้ฟังเพราะว่าผมก็เคยแนะนำนะครับเวลาไปเมืองพิมายนอกจากเรื่องของกินนะเรื่องอาหารการกินผมไปที่พิมายนี่นอกจากจะไปดูโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วนะผมก็ยังไปกินที่นู่นนี่ที่พิมายเขาจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นของขึ้นชื่อเลยคือเป็ดย่างพิมายนะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาลงลึกเรื่องเป็ดย่างพิมายเพราะว่ามีความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับมีหนังที่กรอบมากๆนะครับสำหรับเป็ดย่างพิมายและกลิ่นในการย่างเป็ดนั้นมีความหอมอร่อยมากๆเลยนะครับจากเรื่องของกินนะเรื่องประวัติศาสตร์เราก็จะเป็นสิ่งที่มาด้วยกันนะมาพร้อมเรื่องเล่าในลักษณะต่างๆนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนอกจากเราไปดูปราสาทหินพิมายแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูที่ตัวพิพิธภัณฑ์ได้อีกด้วยเพราะว่าที่ที่เขาปรับปรุงมาตั้งแต่ปี2566ตอนนี้ท่านผู้ฟังเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วทุกคนสามารถเข้าไปชมที่เขาปรับปรุงใหม่ได้แล้วนะครับโดยเขาปรับปรุงเสร็จตั้งแต่27พฤษภาคมแล้วก็เปิดให้เข้าชมนะครับเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้นะครับเขาก็แบ่งเป็นการมีส่วนจัดแสดงทับหลังจากปราสาทพิมายและปฏิมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่7อีกด้วยซึ่งเขาก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่านี่คือไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับทั้งทางพิพิธภัณฑ์นะครับยังมีการแบ่งส่วนการจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนอีกด้วยในส่วนของห้องนิทรรศการถาวรนั้นมีเนื้อหาบอกเล่าพัฒนาการของมนุษย์ในพื้นที่แองโคราชตั้งแต่นู่นเลยท่านผู้ฟังยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับจนถึงช่วงระยะเวลาที่วัฒนธรรมเขมรโบราณรุ่งเรืองการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับแองโคราชและเมืองพิมายนั้นบางชิ้นนี่ท่านผู้ฟังยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนเลยนะครับทั้งในการปรับปรุงครั้งใหม่เขาก็มีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆให้สามารถที่เป็นco-working space นะครับคือสามารถเข้ามานั่งทำงานนั่งทำอะไรกันได้นะครับในพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ในการปรับปรุงครั้งใหม่นะครับเขาก็แบ่งการจัดแสดงเป็นห้อง9ห้องแล้วนะครับใน9ห้องนั้นก็ประกอบด้วยห้องภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานห้องที่2ก็คือห้องความเชื่อและพิธีกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแองโคราชห้องที่3คือจากชุมชนสู่รัฐยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่มในวัฒนธรรมทวารวดียุคที่4ห้องที่4ก็คือวัฒนธรรมเขมรโบราณในแองโคราชระยะแรกเริ่มห้องที่5ก็คือแองโคราชความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ห้องที่6ก็คืออารยธรรมอันรุ่งเรืองของเมืองพิมายห้องที่7ก็คือศาสนาในเมืองพิมายห้องที่8คือห้องเมืองพิมายในช่วงพุทธศตวรรษที่18ถึง23และห้องสุดท้ายห้องที่9ท่านผู้ฟังก็คือห้องพิมายศูนย์กลางความยิ่งใหญ่นั่นเองและเมื่อท่านผู้ฟังเดินทางมานะครับเวลาจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เราจ่ายค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์ให้แค่20บาทเท่านั้นแบงค์เขียวแบงค์เดียวเท่านั้นเราสามารถได้รับความรู้จากที่แห่งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเกิน20บาทเกิน100บาทเกิน 1,000 บาทแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเป็นกำไรของนักท่องเที่ยวเลยจริงๆนะครับสำหรับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าที่ฟังรายการ Thailand แดนสยามอยู่นี้นะครับหลายท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งผมก็แนะนำนะผมพยายามที่จะแนะนำพื้นที่พิพิธภัณฑ์หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแง่ของโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะแต่ละพื้นที่ก็จะมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับกลิ่นอายของวัฒนธรรมกลิ่นอายของศาสนานั้นไม่เหมือนกันนั่นคือความสนุกของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมนะครับในพิมายในครั้งนี้ที่ผมนำข้อมูลมาเนี่ยผมจำได้ว่าตอนผมไปพิมายท่านผู้ฟังไปดูปราสาทหินพิมายนะครับพอดูปราสาทหินเราจะเต็มอรรถรส กับการศึกษาประวัติศาสตร์นี้เราต้องไปที่ตัวพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับและเมื่อเราไปที่ตัวพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วเราขับรถรอบเมืองพิมายนะครับเมืองพิมายเป็นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากเพราะว่าพื้นที่ที่ตั้งเมืองพิมายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เดิมมาแล้วเป็นพันๆปีนะครับแล้วแม่น้ำมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองนะครับและบริเวณมุมเมืองต่างๆเราก็จะยังคงเห็นโบราณสถานกำแพงเมืองต่างๆนะครับคันน้ำคูดินที่เป็นลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์การสร้างเมืองในสมัยก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปนะความเชื่อมโยงกันนะครับในเมืองพิมายเมืองพิมายมีความสำคัญในยุคต่างๆโดยเฉพาะยุคอาณาจักรขอมโบราณนะครับที่แพร่ขยายไปทั่วอาณาบริเวณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกยุคหนึ่งก็คือยุคทวารวดีซึ่งทวารวดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีขอบเขตขยายกว้างขวางมากๆผมไปกินเป็ดย่างที่เมืองพิมายผมก็ยังเจอทวารวดีผมไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีผมก็ยังเจอทวารวดีโอ้โหท่านผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มีวัฒนธรรมมีอาณาเขตของตนเองที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับการเดินทางในเดือนมิถุนายนนะท่านผู้ฟังก็เป็นเดือนที่เราก็ดำเนินใช้ชีวิตนะมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับเป็นครึ่งปีแล้วเราก็ยังอยู่กับการพูดคุยกันนะครับและหวังว่าการนำข้อมูลนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังของผมนี่ก็จะทำให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในช่วงท้ายของรายการท่านผู้ฟังเรายังอยู่ด้วยกันเพราะวันนี้ผมอ่านข่าวอีกภาค 12:00 น.พอหลังเส้นสิทธิ์เสร็จสิ้นรายการนี้จบลงแล้วนะครับพอ 12:00 น.ก็เป็นผมที่อ่านข่าวชโลธรจันยาไปจนถึงค่ำก็ยังเป็นชโลธรจันยาวันนี้ผมเหมาทั้งสถานีเลยท่านผู้ฟังก็อยู่กันไปยาวๆนะครับตอนนี้และสำหรับรายการ Thailand แดนสยามในวันนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการThailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยัน

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรรัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วทางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามไปเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
1: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอร์มาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวเชียงประการเสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดด้วยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาท สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
5: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150-180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ถ้า าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4 แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOSE แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟคนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่าน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
10: นายมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา าสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
11: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
12: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
13: นายสติยภัทรกิตติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือ ODOS กลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนสิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
14: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่าง

0: เทศครับ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12:30 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4 ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงไร้ความคืบหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว$900 ล้านให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอิรักได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียและจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วอิรักธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าประชาชนราว8 ล้านคนหรือเกือบ17%ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40 ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14 เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี2568ราว30%-40%นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026 World Tour Super 1000 รอบก่อนรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2-1 เกม 21-18 7-21และ21-18 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0-2 เกม 21-19 และ21-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่าง

0: เสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม15-21 21-14 และ18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และ3ต่อ6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต2ต่อ2ติดตามได้จากรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเสกสรรราตรีในนาทีที่42จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มให้อีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีฟอัลราชิดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นณ.กินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริภัทรสอนการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
0: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
2: แต่น้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพ้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับพอเปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
0: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรเบอร์สันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลโดยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพบ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแท็กติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14:00 น.ชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่ Spartan Weekend and Hurricane Heat 4 Hour ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรส 1-3 กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Spartan Race ในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬา Spartan กว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับ
6: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบkulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปหลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัว กลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต Pride Month จึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

0: 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทางนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
7: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ไปนี้เปิดเครื่องเปิดใจต้อนรับ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะบ่ายโมงทางสวทช 1.75 นะคะส่งเสียงถึงท่านผู้ฟังทุกท่านทางบ้านขอกราบขอบพระคุณท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดมานะคะแล้วก็น้องหมูแล้วก็ทีมสวทช 1.75 ค่ะเราก็เป็นเหมือนญาติสนิทมิตรสหายกันนะคะเพราะนั้นคำว่าสุขกายสุขใจนี่ก็คือว่าเป็นสุดยอดของเรียกว่าคำที่เป็นตัวแทนแก่สุขภาพจิตของพวกเรานะคะอย่างหมออยู่โรงพยาบาลหมอจะรู้ว่าอู้คนไหนสุขภาพดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ประมาณเนาะแต่ถ้าสมาชิกของเราเนี่ยมีความสุขกายสุขใจตอนเช้าออกกำลังปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็มีเพื่อนกันสนุกสนานเราก็จะไม่ต้องไปโรงพยาบาลเราก็ต้องเสียเวลาอะไรต่ออะไรและสุขภาพเราก็จะยืนยาวนะคะในวันนี้เราก็จะมีเรียกว่า บัดดี้ก็คืออาจารย์ทวินนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายและการฟังเพลงอะประมาณนี้นะคะอาจารย์ทวินนี่ก็ท่านเป็นผู้ที่ชอบออกกำลังกายตอนเช้าเนาะอาจารย์ทำอะไรบ้างนะคะเล่าให้ฟังแป๊บนึง
1: ครับสวัสดีครับพี่น้องFC ที่เคารพทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการสุขกายสุขใจอยู่นะครับตอนเช้าใช่ไหมครับที่ทำประจำทุกวันก็คือตื่นขึ้นมาปั๊บดูแลสุขภาพต้องเข้าห้องน้ำก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่งตัวเพื่อที่จะออกกำลังกายครับตีสี่
0: อู้ตีสี่เลย
1: ตีสี่ออกจากบ้านนะครับวิ่ง
0: ค่ะ
1: ออกกำลังกายวิ่งเดิน
0: ค่ะครับ
1: รอบละลมบุรีรัมย์ครับ
0: รอบละลมเนาะ
1: แล้วก็กลับบ้านรอบละลมเสร็จกลับบ้านก็ประมาณ10กว่ากิโลนิดๆนะครับ
0: ค่ะ
1: 10กว่า10กิโลเศษนะครับแล้วก็ฟังเพลงครับคุณหมอครับ
0: ครับ
1: ฟังเพลงนี่ก็มีอรรถรสดีนะครับเป็นฟังเพลงที่เราชอบฟังเพลงที่เราอยากฟังเพลงสร้างสรรค์เพลงเกี่ยวกับความรักบ้างแต่ละเพลงไม่เหมือนกันครับ
0: โอเคค่ะ
1: ดีเหมือนกันหมดเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างนี้ครับ
0: ฉะนั้นอาจารย์ก็ออกกำลังกายแล้วก็ฟังเพลงเนาะ
1: ครับ
0: แม้ว่าจิตอาจารย์จะเกาะอยู่แต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะเช้าออกกำลังกาย
1: ดนตร
0: ีใช่เลย
1: ดนตรีกีฬา
0: ดนตรีกีฬาเลยสองคำนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอ้ดนตรีเรียกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะอาจารย์จันทร์ยินนะหมอก็ชอบฟังตั้งแต่เด็กเหมือนกันเลยค่ะเพลงที่ชอบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทุนท้องใจอะไรแบบนี้ประมาณเนาะ
1: ครับ
0: ตอนเด็กอาจารย์ฟังเพลงอะไร
1: ส่วนมากนะครับตอนเด็กๆ ก็ได้รับฟังเพลงที่สมัยเก่านะครับ
0: ครับครับ
1: ก็มีสุรพล
0: ชอบมาก
1: ลุงเพชรแหลมสิงสายันสัญญานะครับได้ยินเลย
0: ตายแล้ววันนี้ขอสุรพลดีกว่าไม่น้องหมู
1: ในวิทยุนะครับตอนนั้น
0: ใช่ชอบมากเลยเหมือนกันเลย
1: ถ้าเป็นประเภทเขาเรียกว่าเพื่อชีวิตก็มีคำรณสมปุญญานน
0: ท์ตอนนั้นเพื่อชีวิตเหมือนกันเหรอคำรณเพลงอะไรค่ะ
1: เพลงคำรณก็คือมีบ้องกัญชาอะไรประเภทนี
0: ้โอ้มีเพื่อชีวิตตั้งแต่ตอนนู้นแล้วไม่ใช่ว่ามีตอนแอดคาราบาว
1: ตอน
0: นี
1: ้ตอนนั้นยังไม่ประเภทเพลงนี่ยังไม่แยกออกจากกันนะคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะ
1: จะมาในแนวของลูกทุ่งนะครับแต่เนื้อหาสาระมันจะแตกต่างกัน
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: ต่อไปต่อมาก็มีกลุ่มนะครับศิลปินได้แยกประเภทเพลงลูกทุ่งลูกกล
0: ุ่
1: มเพื่อชีวิต
0: เพื่อชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ต่อมานะครับ
0: ลูกทุ่งลูกกลุ่มเพื่อชีวิต
1: ครับส่วนมากเพลงทุกเพลงที่ได้ยินเสียงดนตรีนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์หมอครับ
0: ครับ
1: ได้ยินเสียงดนตรีมาปั๊บในวิทยุนี่บอกได้เลยว่าเป็นเพลงอะไร
0: ของใคร
1: ใครร้องด้วยรู้หมดเลยนะคร
0: ับ โอ้แสดงว่ามีดนตรีในหัวใจเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กใช
0: ่เออ
1: ครับก็มันฝังอยู่ในใจนะครับไม่ลืมไม่เลือนนะครับเร
0: ื่อง
1: เพลงเพลงทุกเพลงเกือบทุกเพลง
0: ร้องชอบของนักร้องคนไหนคนรุ่นเก่าชอบอันไหน
1: เพลงรุ่นเก่าที่ผมชอบตอนนั้นนะครับตอนสมัยยังเด็กลุงเพชรแหลมสิงห์นี่จะออกมาพอดี
0: เพลงอะไรนะลุงเพชรเนี่ย
1: ความรักเจ้าขาก็มีนะครับ
0: โอ้
1: ลุงเพชรแหลมสิงห์ความรักเจ้าขา
0: ความรักเจ้าขา
1: แล้วก็เพลงฝนเดือน6ประมาณนั้น
0: นานใช่ไหม
1: อย่างเขา
0: เดือน6
1: ฝนก็ตกพรำๆ
0: อุ้ยเจอร้องได้นี
1: ่ครับ
0: เอาก่อนไหมให้พี่เขาจัดเพลงอะไร
1: ฝนเดือน6นะ
0: ฝนเดือน6ไหม
1: จัดเลยครับ
0: จัดเลยครับ
1: ฝนเดือน6ของศิลปิน
0: เราจะได้ร้องตาม
1: รุ่งเพชรแหลมสิง
0: รุ่งเพชรแหลมสิง
1: ต้นฉบับเลยนะครับ
0: สองคนนี้เรียกว่าเป็นเจนเดียวกัน
1: ครับก็มอบผลงานเพราะๆนี้นะครับให้กับมีรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการ
0: ใช่
1: สุขกายสุขใจนะครับ
0: สุขภาพดีไม่มีขาย
1: สุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตนเอง
0: ครับ
1: ครับผลงานเพลงครับผลงานเพลงแรกในรายการวันนี้

0: อบ
1: พูดได้บรรยากาศมากเลยค่ะอาจารย์ทวินคะเนาะนึกถึงตอนเด็กๆเลยเนาะ
2: ขณะนี
1: ้ค่ะ
2: เดือน6พอดีครับ
1: เดือน6พอดีเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
2: แรม6ค่ําเดือน6
1: แรม6ค่ําเดือน6
2: ครับแรม6ค่ําเดือน6เดือน7ได้ไหมเดือน7
1: อันนี้เดือน7
2: เดือน7ผ่าน
1: เดือนมิถุนา
2: ครับ
1: อุ๊ยบรรยากาศเข้าเลยเนาะได้ยินเสียงกบปั๊บ
2: ถ้าเป็นเดือนมกรากุมภามีนาเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่6แต่ทางจันทรคติเป็นเดือน7
1: เป็นเดือน7เนาะ
2: แรม6ครับเดือน7แล้วตอนนี
1: ้โอ้ๆๆ
2: ครับ
1: ก็เป็นบรรยากาศที่อาจารย์ทวินเด็กๆเนาะได้ฟังแล้วก็มาถึงปัจจุบันจนอาจารย์มีดนตรีในหัวใจใช่มั้ยคะ
2: ครับ
1: แล้วก็ทำให้อาจารย์ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ฟังเพลงด้วยแล้วก็มีจินตนาการในการแต่งเพลงด้วยใช่มั้ย
2: ใช่ครับแต่งเพลงไว้หลายเพลงครับในเพลงก็เป็นผลงานเพลง
1: ครับ
2: ซึ่งได้ลง YouTube ไปแล้วนะครับหลายเพลงอยู่ใน YouTube ในช่องไม่ใช่โฆษณานะครับแจ้งเพื่อทราบ
1: โอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะ
2: ครับแจ้งเพื่อทราบหลายเพลง
1: ในช่อง
2: ซึ่งสุขภาพดีไม่มีขายเนี่ยก็หมายความว่าไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ครับ
1: สร้างด้วยตัวเองเนาะ
2: ต้องสร้างด้วยตัวเองอย่างเดียวนะครับ
1: อาจารย์เป็นต้นแบบของการออกกำลังกายตอนเช้าแล้วหุ่นก็ไม่อ้วนเลยนะ
2: ก็ไม่อ้วน
1: ดีมากเลย
2: มีพี่น้องนะครับแฟนแนะนำมาเหมือนกัน
1: ว่า
2: ให้ผมกินอาหารได้เยอะๆหน่อย
1: เป็นห่วงกลัวผอมไป
2: ร่างกายถ้าน้ำหนักถ้าดูอ้วนกว่านี้จะดูดีเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอขอบคุณคำแนะนำ
1: ขอบคุณเน
2: า
1: ะ
2: ของพี่น้องที่แนะนำเข้ามา
1: สุดยอดนี่คือการออกกำลังกายได้
2: คนครับการออกกำลังกายนี่มันจะบำบัดโรคนะครับรักษาโรคได้หลายโรคเลยนะครับการออกกำลังกายนี่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแข็งแรงระบบต่างๆทำงานได้ดีระบบอะไรและอวัยวะนะครับภายในนี้แหละ
1: ค่ะ
2: หมายถึงว่าระบบต่างๆระบบของอวัยวะทุกส่วน
1: ค่ะ
2: จะทำงานได้ดีขึ้น
1: หัวใจก็ปั๊มเลือดดี
2: ใช่
1: แล้วก็ทำให้สุขภาพทั่วไปดีมากๆเลย
2: ครับ
1: ลดความดันเบาหวานหัวใจอ่ะว่างั้นเถอะ
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: สูตร3อของเราในการของเรานะคะในการของเราสูตร3อนะคะอาหารจันทวินกินอาหารแบบไหน3มื้อ
2: ก็3มื้อครับ3มื้อต้องตรงเวลาด้วยนะครับ
1: สามมื้อตรงเวลา
2: ตรงเวลาเพราะว่ารับประทานอาหารนี่จะเป็นช่วงระยะเวลาแต่ละมื้อนี่4ชั่วโมง4ชั่วโมง
1: โอเคอุตส่าห์เป๊ะเลย
2: เป๊ะเลยนะเป๊ะทีนี้พอเราตื่นระบบการย่อยใช่มั้ยครับการถ่ายเทการย่อยมันก็จะกำหนดในร่างกายเองเลย
1: ว่าใช่
2: ช่วงเช้าเราตื่นขึ้นมาเราต้องเข้าห้องน้ำอัน
1: นี้อาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสเนาะ
2: ครับมันจะเป็น
1: เข้าโดยอัตโนมัติอ่ะ
2: ระบบจะควบคุมแบบอัตโนมัติ
1: อุ้ยเหมือนนาฬิกาชีวิตนะบางคนส่งนาฬิกาชีวิตให้ด
2: ูใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอดยอด
2: สุดยอดเลย
1: ท่านผู้ฟังมีอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะงั้นสุขภาพดีไม่มีขาสร้างได้โดยตัวเองนะคะอันนี้สโลแกนเนาะ
2: ใช่
1: สำหรับอาจารย์ทวินในการดูแลสุขภาพทั้งหมดนะที่เราส่งกำลังใจไปถึงท่านผู้ฟังจากรายการเพลงนี้เราต้องการอย่างเดียวให้ท่านสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเนาะ
2: เพื่อป้องกัน
1: โรคทั้งหลาย
2: ลดครับเพราะการโรคลดการไปพบแพทย
1: ์ถูกต้อง
2: ไม่ต้องไปโรงพยาบาลมันแน่นครับ
1: แพทย์ที่แท้จริงคือตัวเองนะคะท่านผู้ฟัง
2: ครับ
1: นั่นแหละรู้เองได้เนาะทีนี้เพลงที่อาจารย์แต่ง
2: จะ
1: ให้ฟัง
2: มีแฟนเพลงขอมา
1: ก็จะให้แฟน
2: จากขอนแก่นนะครับหนุ่มน้อย106นะครับผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงของอาจารย์ทวินนะคร
1: ับ
2: ชื่ออยู่ใน YouTube ชื่อศิลปินเป็นคันนาเทพมังกรนะครับ2ผลงานเพลงต่อไปนี้นะครับจากการแนะนำน้องหนุ่มน้อย106จากจังหวัดขอนแก่นแนะนำมา2ผลงานเพลงผลงานเพลงแรกใช่แล้วผลงานเพลงที่2หนหวย
1: อ่ะ2เพลงเลยเนาะ
2: ครับ
1: 2เพลงเลยค่ะ
2: ครับผมเชิญครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ก็ขอชื่นชมอาจารย์ทวินนะคะแต่งเพลงทำให้รายการสุขกายสุขใจเราไม่เหงานะคะมีเพลงมีเพลงใหม่ๆมาเกิดจากเรียกว่าความสามารถของคนบ้านๆเนาะอาจารย์ทวินได้แต่งเพลง2เพลงออกจากหัวใจของอาจารย์เลยแต่งทำให้เราได้รู้จักเพลงนะขอบคุณทางสวทเนาะแล้วก็ทำให้เราได้ฟังเพลง2อันจากความสามารถของอาจารย์ทวินนะคะค่ะอาจารย
1: ์ครับก็ขอขอบคุณหนุ่มน้อยร้อยหกนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาทั้ง2ผลงานเพลงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางสวทบุรีรัมย์โดยคุณธนเดชฉลาดแพทย์ครับ
0: ครับ
1: วันนี้เป็นช่างเทคนิคที่นำผลงานเพลงทั้ง2จากการแนะนำมาของหนุ่มน้อยร้อยหกนะครับแล้วก็ส่งถึงคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังทุกพื้นที่ของการรับฟังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับมีข่าวประชาพันธ์ครับพี่น้องครับ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับเนื่องด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องได้มีการจัดงานนะครับพิธีถวายการต้อนรับสัญญาบัตรนะครับพัดยศและพระไตรพระราชทาน
0: ค่ะเป็นข่าวดีแล้วค่ะเป็นมงคลนะคะค่ะ
1: พระเทพวชิรมุนีอาจอาวุธปัญโยนะครับที่วัดทุ่งโพบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับก็ขอเชิญนะครับวันนี้ด้วยเนี่ยวันที่6เวลา 14:30 นบ่าย 2:30 นของวันนี้นะครับที่อุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะเชิญทุกท่านเลยเนาะ
1: เชิญทุกท่านพี่น้องญาติโยมนะครับที่มีศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอยินดีด้วยนะครับรายการสุขกายสุขใจยินดีกับพระเดชพระคุณท่านด้วยนะครับที่ได้รับพัดยศได้รับการแต่งตั้งครับ
0: ในเพื่อนครอบครัวรายการสุขกายสุขใจทางกับทางสวทเนาะของเรามีมานานแล้วจัดรายการมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็เป็น FC ของเราเนาะจันบิน
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เราได้มีความสุขในการมาจัดรายการเพลงเนาะแล้วอาจารย์ก็ได้แสดงผลงานที่อาจารย์แต่งให้เพราะหมอไม่มีความสามารถที่จะแต่งเพลงอะนะแต่อาจารย์มีความสามารถเพราะนั้นขออนุญาตเอามาโชว์2เพลงแล้วเนาะได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มใจแทนนะคะที่เรามีความสามารถเลยในการที่จะได้แต่งเพลงออกมามันไม่ใช่ง่ายเนาะนั่งคิดกว่าจะได้กว่าจะเป็นดนตรีบรรเลงอะไรต่ออะไรก็ส่งเสียงไปถึงท่านผู้ฟังได้เกิดความภาคภูมิใจนะคะว่าคนเรามีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์นะคะค่ะเพราะรายการของเราก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านนั่นแหละให้ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตได้สู่3อเนาะอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสแล้วก็อารมณ์เพลงที่เรามาจัดด้วยกัน1ชั่วโมงตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราได้ฟังเพลงตั้งแต่สมัยเก่าเนาะที่เราฟังตอนเด็กๆเนาะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังเพลงนั้นน่ะมีเยอะมากเลยนะคะเราจะเคยคุยกันบ้างแล้วแหละว่าอย่างน้อยก็ลดความเครียดและความวิตกกังวลเนาะจันวิน
1: ใช่ครับ
0: บางทีเราเหนื่อยๆมาก็ฟังเพลงนะเพราะมากเลยฟังเพลงแล้วคลายเครียดเลยดิหายแล้วแต่ใครชอบเพลงไหนเนาะแต่เพลงรุ่นเก่านั้นเป็นอมตะมากเลยค่ะโอ้โหเพราะมากรายการเราก็บางทีก็เอาเพลงรุ่นเก่ามาเปิดเป็นชุดเนาะบางที
1: ก็ดีครับเนื้อหาสาระได้เนื้อหาสาระ
0: ไพเราะด้วย
1: ไพเราะ ผลงานเพลงไม่ตายครับ
0: ใช่
1: ๆยังมีความหมาย
0: มีความหมายค่ะมันประโยชน์สูงสุดเลยใน10ข้อเนี่ยอันที่1คือว่าลดความเครียดความวิตกกังวลนะคะประโยชน์ของดนตรีจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทำให้รู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากเสียงสูงต่ำในดนตรีมีผลต่อการทำงานของสมองโดยตรงนะคะแล้วจังหวะโทนเสียงที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้เข้าสู่ภาวะสมดุลสงบและลดความตึงเครียดและคลายกังวลได้แล้วทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะน้องหมูเตรียมเพลงแล้วใช่ไหมเนี่ยฟังแล้วมันจะหูลดความเครียดได้เลย
1: ใช
0: ่ลองดูซิว่าเพลงนี้ใครเป็นคนร้องนะแล้วลดความเครียดได้เปล่าค่ะพี่หมูเลยค่ะ

0: ค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหคืนนี้หลับสบายเลยเนาะเพราะว่าการฟังเพลงอาจจะไม่ลดความเครียดความวิตกกังวลเนาะต่อไปก็คือช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นค่ะท่านฟังค่ะบางคนนอนไม่หลับเลยนะอาจารย์หวินต้องกินยานอนหลับอาจารย์ต้องกินไหม
1: ไม่ต้องกิน
0: ไม่ต้องกินเหมือนกันเลยนะคะ โอ้ยจันวินไม่ได้จะวิ่งออกกำลังแล้วก็ฟังเพลงเนาะเล่นกีตาร์ด้วยไหม
1: กีตาร์เล่นครับเล่น
0: อุ้ยเล่นกีตาร์ด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้สุดยอด
1: กีตาร์อยู่บ้านมีแต่ก่อนมีอยู่3ตัว
0: โอ้โอ้
1: ตอนนี้เหลือ2
0: โอ้สุดยอดได้อยู่กับเสียงเพลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ฟังเพลงมันก็ทำให้เรานอนหลับและผ่อนคลายนอนหลับได้ง่ายและผ่อนคลายเนาะเพราะสาเหตุจากการที่เรานอนไม่หลับก็หลายอย่างบางคนคิดมากคิดโน่นคิดนี่ไม่ได้ผ่อนคลายไงสมองก็จะสั่งการให้นอนหลับแต่ร่างกายตึงเครียดนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วก็ใช้ดนตรีในการฟังเนาะทำให้นอนหลับได้ดนตรีจะช่วยให้ผ่อนคลายมากสามารถหลับได้เร็วแล้วก็หลับตลอดคืนเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงของเบิร์ดเนาะเพราะทุกเพลงเลยนะคะต่อไปเลยพี่หมูเพลงเบิร์ดเนาะจ้ะค่ะ
1: เบิร์ดธงชัยใช่ไหมครับ

0: สร้างบรรยากาศที่บ้านเองได้นะคะจากการอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสอารมณ์แจ่มใสสร้างจากเพลงไพเราะที่ทุกท่านชอบเพลงไหนท่านก็สามารถที่จะสร้างบรรยากาศตรงนั้นได้นะคะสุขภาพดีไม่มีขายสร้างได้ด้วยตัวเองเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ถุย
1: เนื้อหาสาระของเพลงเนี่ยเวลาเราฟังนะคร
0: ับ
1: อาจารย์หมอครับ
0: ครับ
1: เราฟังแล้วเราจะเข้าถึงบรรยากาศเรามองภาพออกตามเนื้อหาสาระของเพลงที่เขาบรรยาย
0: โอ้ใช่ใช่ใช่
1: ครับเราจะเกิดอารมณ์นะครับ
0: ครับ
1: ความสุนทรี
0: สุนทรี
1: ครับมีความสุขกับเนื้อหาสาระของผลงานเพลงนั้นๆ นะครับซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยแตกต่างกันไป
0: ก็ต้องขอบคุณครูเพลงทั้งหลายนะ
1: ใช่
0: อุ้ยตั้งแต
1: ่โอ้โห
0: สมานกัญจนพลินอ๋ออะไรอีกอาจารย์นึกออกไหม
1: เยอะครับ
0: โอ้โหครูเพลงทั้งหลายเนี่ยท่านแต่งให้แบบสุดยอดเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่เราฟังทูลทองใจมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักร้องใหม่ๆก็เพราะเหมือนกันเนาะ
1: ครับผมเพลงเพราะบทครับเพราะทุกเพลงแต่คนละรูปแบบ
0: คนละรูปแบบ
1: คนละรูปแบบ
0: มีความสุนทรียะตลอดมานะคะก็จะมีเพลงให้เราเลือกใน YouTube เยอะมากค่ะแล้วเราก็เลือกฟังเพลงได้ต่อเนื่องต่อเนื่องยาวนานมาทำให้เราได้พักผ่อนเวลาที่เครียดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเนาะสงครามแล้วนี่ที่ทำงานอะไรต่ออะไรอ่ะ
1: แล้วเพลง
0: เราสามารถเลือกได
1: ้ครับเพลงนี่ประกอบไปด้วยดีดสีตีเป่า
0: อุดดนตรีด้วย
1: การดนตรีนะครับด
0: ี
1: ดสีตีเป่าบางท่านฟังเพลงนี่จะฟังนึกเครื่องดนตรีนะเครื่องดนตรีนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีดีดหรือเปล่ามีสี
0: วันนี้ TikTok นะฮะหมอจะดูจำโอ้มีของคังเวียงพิงทางเหนือที่ก็เล่นดนตรีอะไรน่ะ
1: คร
0: ับ โอ้โหเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงได้เลยทำทุก
1: คนสล้อซอซึง
0: สล้อซอซึงไม่ยากไม่ยากฮะเพราะฉะนั้นชีวิตเราคือการเดินทางที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปทางไหนนะคะในการสุขกายสุขใจของเราให้กำลังใจแก่ทุกท่านในการเลือกเดินเส้นทางที่เรียกว่ามีความสุขกับดนตรีเนาะแล้วเราก็จะพบว่าชีวิตเรานั้นมีความสุขยืนยาว
1: และ
0: มีอารมณ์เพลงสุขกายสุขใจส่งถึงท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่าน
1: คู่กันไป
0: ครอบคู่กันไปเนาะวันนี้เราจากลากันตรงนี้เนาะขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจ
1: นะครับ
0: และมีความสุขในการฟังเพลง
1: มีความสุขมากๆเยอะๆด้ว
0: ยเยอะๆเลยค่ะ
1: เยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์หน้า
0: เสาร์หน้าครับ
1: ครับเสาร์หน้า
0: ครับโอเคค่ะ
1: ครับด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพิ่มความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายน้ำมันช่วงเทศกาล
6: นายวิรยุทธ์การชูฉาตรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านได้แก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
7: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีกุลวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่มีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้าย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดริเกสอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดริเกสมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
10: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
9: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
10: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
9: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
10: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
9: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
10: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
9: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรัก
11: ณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังโชว์ฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศ
12: บางคนบนโลกน
11: ี้มิถุนายนมินตราอินทิรา
12: ลอยปล่อยให้ลอยละละละ
11: 1มิถุนายนมัสเอสเทีย
12: เธอมาคนดาวที่ลอยบนฟ้า
11: แล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
13: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
14: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
13: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
14: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
13: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
14: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
13: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
14: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
13: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
14: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
15: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
16: เก่งดีและมีความสุขต้องทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับภาคบ่ายในวันนี้มีรายการดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการเคลื่อนสายวัยทีน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสุขกายสุขใจจากกรุงเทพมหานคร16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการ92.5 อาสาช่วยประชาชน 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการหมุนตามวัน 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีเสนอรายการตีคล้องร้องข่าว 18 นาฬิกา 40 นาทีเสนอรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีเสนอรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงเวลารายการอ่านเล่าเอาเรื่อง21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของรายการถนนดนตรีเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลา 14:14 น.ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนโดย 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอนำท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสไวจีน
1: รายการเยาวชนคุณวิรัมดำเนินรายการโดย 2B No. 1 จังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B No. 1 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์เราจะมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นวันนี้พบกับอ้อมค่ะ
0: และบีมค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ทำให้พวกเราเป็นตัวแทนคน 2B บุรีรัมย์และสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์โทรไปที่นี่ได้เลยค่ะ0926633523
1: ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรก 2B New มีข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B ก่อนจะมาพบสาระดีๆมาฟังเพลงกันก่อนค่ะด้วยเพลงเจ็บนิดๆขับร้องทรงโดยทุ่นกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปฟังกันเลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของเรา To Be New ข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรไปฟังกันเลยค่ะฝากติดตามรายการ To Be Number One Variety ร่วมกันฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒน์พัฒนาพรรณนาวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:30 นทางช่อง NBT ค่ะ
1: ติดตามผลงานของกิจกรรม 2B No.1 ทั้งประเทศได้ทางเพจ 2B No.1 และเพจ 2B No.1 Channel และในปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No.1 Idol 16ทั้ง17คนสุดท้ายด้วยค่ะ
0: ค่ะข่าวต่อไปผลงานและปฏิทิน 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาว 2B บุรีรัมย์ของเรามีข่าวอะไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในแต่ละเพจของชมรมประกอบด้วยชมรม 2B No.1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทรบพิตรโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก
1: 2B เรือนจำอำเภอนางรองชุมชนบ้านสนวนในวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนละหารทรายรัชดาพิเศษโรงเรียนไพศาลพิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆของชาว 2B สามารถติดตามได้ทุกๆเพจของชมรมต่างๆค่ะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชมรมค่ะ
0: ค่ะข่าวต่อไป 2B No.1 ขอเชิญทุกชมรม 2B No.1 ในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมแข่งขัน 2B No.1 Teen Dance Society 2026รอบจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่26มิถุนายนยนต์ 2569 ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกอบด้วย3รุ่นคือรุ่นจูเนียร์รุ่นพีทีนเอจและรุ่นทีนเอจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในวันและเวลาราชการค่ะ
1: ค่ะข่าวต่อไปค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสวท.บุรีรัมย์และชมรม 2B No.1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายวัยทีนกติกาประเภททีมละ 2-3 คนจัด3ช่วงในเวลา50นาทีเงินรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล800บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล600บาทและชมเชย3รางวัลรางวัลละ500บาทกำหนดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่28มีนาคมถึง30มิถุนายน2569ประกาศผลและมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ
0: ข่าวต่อไปวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากชมรม 2B น้ำมันชุมชนบ้านสนวนในกับโครงการ 2B สนวนชวนเซฟกับการรับซื้อน้ำมันเก่าไปใช้ผลิตน้ำมันดีเซลใหม่ต้องขอชื่นชมทีมงานรพสต.บ้านสนวนที่คิดโครงการดีๆแบบนี้นำโดยคุณหมอสุชาติเนศสุวรรณและคณะคนในชุมชนทั้งตำบลร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมนี้อย่างดีค่ะ
1: ข่าวต่อไปค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2569จะเป็นการประเมินลงพื้นที่การประกวดชมรม 2B No.1 รอบลงพื้นที่ระดับประเทศขอไปกำลังใจให้ทั้งจำนวน16ชมรมกลุ่มต้นแบบดังนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอห้วยราชอำเภอสตึกอำเภอประโคนชัยชุมชนบ้านสนวนในอำเภอห้วยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพสตึกวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
0: โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมบริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์โรงเรียนพัทรบพิตรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เรือนจำอำเภอนางรองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองเป็นกำลังใจให้กลุ่มต้นแบบทุกๆกลุ่มนะคะ
1: และข่าวสุดท้ายในวันนี้ พวกเราขอนำเสนอกิจกรรมดีๆของชาวชมรม 2B No.1 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์เริ่มที่กิจกรรมลานคนเก่งเวทีคนกล้า 2B No.1 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านดนตรีด้านกีฬาและด้านนาฏศิลป์ค่ะโดยเราจะมีลานเพลินกิจกรรมที่รวบรวมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งด้านดนตรีกีฬาการแสดงและกิจกรรมนันทนาการต่างๆเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีพื้นที่ในการค้นคว้าหาความสามารถของตนเองกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะรวมทั้งยังมีการจัดการแข่งขันขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตซอลการแข่งขันเต้นโคเวอร์แดนซ์อีกทั้งชมรมของเรายังเน้นทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนอีกด้วยค่ะหรือชมรมเพื่อนๆมีข่าวเกี่ยวกับงาน 2B No.1 แจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงด้วยบทเพลงคือช้ำคือเราโคเวอร์บายวงสมอารมณ์และพิมพ์ทิติแล้วมาติดตามกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ2เพลงเพราะๆนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการช่วงที่2ค่ะพบกับช่วง Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆกันนะคะวันนี้บีมมีเคล็ดไม่ลับมาฝากทุกคนด้วยค่ะ
1: เคล็ดลับอะไรล่ะคะน้องบีม
0: คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเคี้ยวหมากฝรั่งกันใช่ไหมคะหรือจะเป็นน้องๆหนูๆถ้าเกิดว่าหมากฝรั่งติดผมของเราจะทำยังไงจะต้องตัดผมออกเลยไหมหรือจะต้องทำยังไงให้หมากฝรั่งติดผมของเราออกนะคะวันนี้บีมีวิธีง่ายๆมาบอกค่ะเพียงแค่เราใช้ยาหม่องที่มีอยู่ที่บ้านปริมาณพอควรทาลงไปบริเวณที่มีหมากฝรั่งติดผมอยู่ถูไปถูมาเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องตัดผมออกแล้วนะคะหมากฝรั่งจะค่อยๆ คลายตัวออกจากผมเราเองเลยค่ะ
1: หูยเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะทำได้ง่ายเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อม
1: ค่ะช่วงที่3ของเราวันนี้พบกับ 2B Talk Talk แบบคน 2B เรามีเรื่องราวคนทำ 2B นัมเบอร์วันมาให้ฟังกันค่ะวันนี้เรามีคลิปของพี่คนเก่งและดี 2B นัมเบอร์วันของพี่กล้านายกล้าใจดีไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณ 2B Number 1ที่ทำให้มีทุกวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้การเป็นอยู่กับผู้คนการอดทนการพยายามที่จะทำให้เราได้เติบโตในเส้นทางนี้อย่างเต็มตัวจะกี่ปีผ่านไปก็ไม่อายที่จะพูดว่าเราคือเด็ก 2B ผมกล้านะครับนายกล้าชัยตรีอดีตรองประธานชมรม 2B Number 1โรงเรียนสตรีพัทลุงรุ่นที่5ครับปัจจุบันนะครับเป็นโคโรกราฟครับแล้วก็ออกแบบท่าเต้นและการแสดงครับ

0: คือด้วยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนาะเป็นต่างจังหวัดไม่ได้ออกมาแบบมองโลกกว้างๆเกือบจะยุ่งกับเกี่ยวกับสารเสพติดเลยครับแต่โชคดีทางโรงเรียนได้มีการเปิดให้เรานะครับได้เข้าไปแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีเนเจอร์สไตล์นะตอนนั้นหลังจากที่เราแข่งขันในปีแรกเราพ่ายแพ้ใช่ไหมครับเราก็ได้กลับมาฝึกฝนตัวเองต่อจนเราได้แชมป์ทูบีนัมเบอร์วันทีเนเจอร์สไตล์ระดับภาคใต้ตามปีซ้อนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันดีแล้วก็ดีมากๆที่สุดสำหรับชีวิตครับซึ่งนอกจากการแข่งเต้นแล้วนะครับก็ได้อยู่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ 2B มาเรื่อยๆเพราะว่า 2B Number 1เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วเราก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธานชมรม 2B Number 1เพราะว่าเราก็ชอบทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ไม่หยุดที่จะทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทำการแสดงในวันสำคัญต่างๆในโรงเรียนด้วยแล้วก็นอกสถานศึกษาด้วยกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลกก็จะไปเดินรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าทันตสถานหรือว่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลหน่วยงานอื่นๆครับนอกจากนี้นะครับก็ได้เป็นตัวแทนไปประกวดการรายงานผลในรอบระดับประเทศที่เมืองทองธานีซึ่งก็ได้รางวัลต้นแบบระดับเงินในตอนนั้นครับหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6ตอนนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับซึ่งที่นี่ก็ทำให้ผมได้เป็นตัวเองด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับเช่นกิจกรรมการแสดงนะครับเกี่ยวกับการเปิดงานในพิธีต่างๆของคณะจนไปถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเลยครับหลังจากเรียนจบก็ได้ไปทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในบริษัทต่างๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่าก็อยู่หน้าคอมแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นตรงตัวเองอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นคนไม่ใช่คนอย่างนั้นก็เลยออกมาจากตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นโชคชะตาหลังจากที่เราออกจากงานคือออกจากงานปุ๊บก็คือได้งานไปสอนเด็กโรงเรียนฝั่งน้ำปราณวิทยาเป็นรายการชิงช้าสวรรค์ของทางช่อง Workpoint ครับซึ่งเด็กๆที่นั่นก็เป็นเด็กๆที่ไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นมาก่อนแล้วเราก็ต้องเอาความรู้ตรงนี้ที่เรามีไปสอนเด็กๆซึ่งการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์มันก็จะแข่งเป็นรอบเนาะซึ่งเราก็ผ่านรอบแรกมาได้แล้วก็เด็กๆก็ได้พัฒนาตัวเองต่อในรอบต่อไปจนถึงรอบเกือบชิงชนะเลิศเลยครับรู้สึกดีใจมากนะตอนนั้นแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเรื่องโชคชะตานำพาเรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมันเป็นปีแรกที่พาเรามาจนถึงท็อปโฟร์ของรายการใหญ่ระดับประเทศมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นแรงผลักดันที่จะให้เราได้ทำต่อในปีต่อๆไปครับหลังจากจบรายการชิงช้าสวรรค์นะครับผมก็ได้เริ่มต้นการเป็นโคโรกราฟอย่างเต็มตัวละทีนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆในการได้ไปทำในรายการร้องข้ามกำแพงของทีมคนมีมงครับสำหรับรายการนี้นะครับก็ได้ไปดูแลเป็นผู้ช่วยโคโรกราฟครับจัดบล็อกกิ้งนางงามบอกน้องๆว่าเดินตรงนี้เดินยังไงเดินเข้ากับจังหวะเพลงยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็การทำแพทเทิร์นเวทีคือก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปฝึกงานสายคอนเทนต์สายนางงามอะไรเงี้ยครับกับเพจผู้ได้ไหมพี่จีแล้วก็พวกกระทรวงนางงามจ๊อกจ๊อกนางงามอะไรเงี้ยครับก็คือรู้จักกับแม่ๆเขาก็เลยได้ไปเรียนรู้งานตรงนี้ด้วยแล้วก็เหมือนแม่ๆเขาก็ให้โอกาสเราในการทำงานเกี่ยวกับการสอนคนเดินแบบการปรับบุคลิกภาพอะไรเงี้ยครับในเวทีระดับประเทศเช่นเวทีนางสาวทินไทยงามซึ่งตอนนั้นก็ได้ไปทำประมาณ3ปีซ้อนแล้วก็เวทีมิสฟานไทยแลนด์ในฐานะพี่ยังนางงามนะครับเราดูตั้งแต่หัวตรดเท้าเลยครับว่าคนนี้เป็นยังไงบุคลิกภาพเขาเป็นยังไงแล้วก็เราต้องทำการเก็บคะแนนเขาด้วยเพื่อที่จะไปรายงานผลให้กับกองใหญ่อะไรเงี้ยครับซึ่งปกตินะครับผมก็จะพาเด็กๆมาซ้อมที่นี่อยู่เป็นประจำนะครับที่ห้างบราโวซึ่งที่นี่ก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ทำให้เด็กๆได้มาทำกิจกรรมได้ฟรีเลยครับก็ทุกครั้งที่ได้ทำงานนะครับก็นึกถึงโครงการ 2B Number 1 อยู่ในใจตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าเวลาเราให้ความรู้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เราไปสอนเองหรือว่าเด็กๆในทีมงานของเราเองเราจะนึกถึงความอดทนความพยายามแล้วก็สิ่งที่ 2B Number 1 มอบให้เราก็เอาตรงนี้ไปมอบให้เด็กๆเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการเป็นเด็ก 2B Number 1 ครับ
1: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคนเก่งและ D2B Number 1 วันนี้เป็นแกนนำที่ประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะคนเก่งและ D2B Number 1 วันนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแกนนำที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ความสามารถควบคู่กับการมีจิตใจที่ดีมีความอดทนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านประสบการณ์ชีวิตของพี่กล้าใจตีอดีตรองประธานชมรม 2B Number 1 โรงเรียนสตรีพัทรุงรุ่นที่5 ซึ่งปัจจุบันเป็นโคโรกราฟออกแบบท่าเต้นและการแสดงบทบาทของแกนนำที่ประสบความสำเร็จคือการเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบอดทนเสียสละและนำสิ่งที่ตนเองได้รับจากโครงการ 2B Number 1 ไปถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่นทั้งการให้กำลังใจการสอนทักษะชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนค่ะ
2: 2B Number 1 ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นฝึกความอดทนความพยายามและสร้างคุณค่าในตนเองจนสามารถเติบโตเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมส่งต่อโอกาสและสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปถือว่าเป็นคนเก่งและดี 2B Number 1 ที่มีคุณภาพจริงๆค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว
1: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีค่ะขอบคุณคุณชานนท์จากอเมริกัน from thank youMr. Shannon from USA ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ 2B Number 1 จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.บุรีรัมย์และทุกท่านที่กำลังฟังสวท.บุรีรัมย์ค่ะ
2: สำหรับวันนี้รายการขึ้นสายเวทีและชมรม 2B Number 1 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์วันนี้ขอปิดท้ายด้วยเพลงสีแชทบ่คือเก่าโคเวอร์บายเนตพรอำนาจและ9นาฬิกาโคเวอร์บายไทยชยานนท์ก่อนจากกันวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่า
3: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกา

0: ชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได
4: ้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
5: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
6: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลำดับแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโครงการเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่แรกในพื้นที่ภาคกลางและเป็นโครงการลำดับแรกจากหลายโครงการทั่วประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและโครงการสวนป่าสิริกิติ์บ้านห้วยม่วงตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่10เมษายน2534ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำในการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจำนวน6แห่งเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวสีให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูดอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอ่างเก็บน้ำบ้านภูกรูดอ่างเก็บน้ำบ้านป่งพรมมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกันถึง 3,278,030 ลูกบาศก์เมตรรองรับพื้นที่เกษตร 7,300 ไร่ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว5แห่งเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วกว่า 6,000 ไร่ได้พลิกฟื้นดินของตำบลยางหักจากพื้นที่แห้งแล้งในฤดูแล้งกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้ตลอดทั้งปีดึงผู้คนที่เคยอพยพไปหางานทำในเมืองใหญ่กลับมาทำไร่ทำสวนในบ้านเกิดจนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในสังคม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

ช่วงบอกเล่า90คุณผู้ฟังครับในช่วงหน้าร้อนหลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ทะเลนะครับและทุกๆครั้งที่ลงทะเลก็ต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษรวมถึงแมงกระพุนและต้องป้องกันแมงกระพุนเพราะว่าการป้องกันแมงกระพุนนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ฟังโดยต้องศึกษาประเภทของแมงกระพุนที่พบบ่อยในพื้นที่ท่องเที่ยวปฏิบัติตามป้ายเตือนตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ลงเล่นน้ำหลังฝนตกและหากลงเล่นน้ำเลือกสวมเสื้อแขนยาวขายาวแนบตัวนะครับอย่าเล่นน้ำบริเวณที่มีแมงกระพุนหลุดลอยตามกระแสน้ำคอยสังเกตแมงกระพุนขณะว่ายน้ำและระวังแมงกระพุนเกยตื้นด้วยนะครับเล่นน้ำในบริเวณวงล้อมตาข่ายกั้นแมงกระพุนและเมื่อพบแมงกระพุนรีบออกจากน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ชายหาดทันทีก่อนลงเล่นน้ำควรตรวจสอบตำแหน่งของสถานที่ปฐมพยาบาลจุดวางน้ำส้มสายชูครับส่วนวิธีปฐมพยาบาลผู้สัมผัสแมงกระพุนนั้นนะครับให้พาผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำทันทีห้ามปล่อยให้อยู่คนเดียวเพราะอาจหมดสติหรือหยุดหายใจได้เรียกขอความช่วยเหลือโทร1669เพื่อขอรถพยาบาลนะครับอย่าขัดถูบริเวณที่ถูกต่อยรีบราดน้ำส้มสายชูทันทีราดบริเวณที่ถูกต่อยอย่างน้อย30วินาทีนะครับห้ามใช้น้ำจืดหรือแอลกอฮอล์ราดใส่ถุงมือหรือหุ้มมือก่อนช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับจดจำหรือว่าถ่ายภาพแมงกระพุนเอาไว้และถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติไม่หายใจหรือไม่มีชีพจรให้ปั๊มหัวใจทันทีและรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ

0: เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
1: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับสุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ในปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยการลงโฆษณาผ่าน Facebook ยิงแอดโฆษณาหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอ้างเป็นสำนักงานตำรวจถึงชาติหรือหน่วยงานราชการอื่นที่ระบุข้อความว่าแจ้งความออนไลน์ได้ที่นี่ลงทะเบียนรับเงินคืนจากมิจฉาชีพหรือข้อความในลักษณะดังกล่าวอื่นใดนั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจถึงชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะมิจฉาชีพในปัจจุบันที่พี่น้องประชาชนควรต้องระวังซึ่งมักจะมีการสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพนั้นสร้างขึ้นมามักจะมีการนำภาพของผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาใช้ประกอบในการหลอกลวงอีกทั้งยังมีการแอบอ้างว่าสามารถแจ้งความหรือลงทะเบียนรับเงินคืนจากกรณีคดีช่อโกงประชาชนที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้นในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรับแจ้งความหรือลงทะเบียนรับเงินคืนจากมิจฉาชีพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีช่องทางในการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวคือเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นไม่มีการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านช่องทางแชทใน Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างแน่นอนทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใดลงโฆษณาอ้างว่าสามารถแจ้งความออนไลน์หรือลงทะเบียนรับเงินคืนได้ที่บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไปและหากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ข่าวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของข่าวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะข่าวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
3: คนไทยใช้ถุงพลาสติก2ล้านตันต่อปีถ้าเอามาต่อกันจะได้ระยะทางเท่ากับการเดินทางไปกลับดวงจันทร์ถึง7รอบเราใช้ถุงพลาสติกกันเยอะเพราะความสะดวกจนลืมเรื่องของขยะและสารพิษในเศษพลาสติกซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเรามาช่วยกันเถอะครับลดรับลดให้งดใช้ถุงพลาสติกนะครับ

คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับจะพูดถึงโรคหนึ่งที่มียุงเป็นพาหะนำโรคนะครับนั่นก็คือโรคมาลาเรียครับโรคมาลาเรียมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคนะครับยุงก้นปล่องนี้มักพบในป่าเขาบริเวณเชิงเขาหรือว่าที่ทำการเกษตรสวนที่ติดกับชายป่าสวนยางพาราแล้วก็อุทยานทางธรรมชาติครับแหล่งวางไข่ของยุงก้นปล่องนั่นคือแหล่งน้ำขังตามธรรมชาติอย่างเช่นลำธารน้ำไหลเอื่อยๆแอ่งน้ำซึมน้ำซับโดยเฉพาะในบริเวณป่าเขาหรือว่าเชิงเขานะครับส่วนเวลาที่ยุงก้นปล่องออกหากินนั้นนะครับนั่นก็คือในช่วงหัวค่ำจนถึงเช้าตรู่วิธีการป้องกันโรคไข้มาลาเรียนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานี่แหละนะครับนั่นคือการทายากันยุงนอนในมุ้งชุบสารเคมีรวมถึงสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดด้วยนะครับคุณผู้ฟังหากว่ามีอาการสงสัยว่าอาจเป็นโรคไข้มาลาเรียก็ต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะครับเมื่อตรวจพบเชื้อมาลาเรียให้รับยารักษาตามชนิดเชื้อโดยเร็วที่สุดผู้ป่วยต้องกินยาให้ครบและไปตรวจตามนัดทุกครั้งนะครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน

0: มผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนันชิดาสังทองรายงาน
3: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
6: คณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาธิการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569แล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันหยุดนะคะวันหยุดสบายๆนะคะใครพักผ่อนอยู่บ้านใครไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าใครเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ใช้วันหยุดกับครอบครัวนะคะหรือว่ากับตัวเองนะคะบางท่านก็บอกว่าวันนี้วันเสาร์ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ยังเป็นวันทำงานของหลายๆคนนะคะในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าสภาพลมฟ้าอากาศก็ยังครึ้มๆนะคะยังมีโอกาสที่ฝนตกนะคะทั่วไทยเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนก็คำนวณให้ดีนะคะคาดการให้ดีเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมากมายนะคะรวมถึงตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะคะว่าจะต้องพกร่มนะคะหรือไม่จะต้องใส่เสื้อกันฝนหรือไม่นะคะโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนกันนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ลื่นล้มได้หรือนะวันก่อนก็มีข่าวที่ฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนะคะบนสะพานข้ามแยกเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะหรือว่าไรเดอร์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะคะก็มีคำเตือนว่าถ้าฝนตกหนักนะก็อย่าได้ขับขี่นะบนสะพานเพราะว่าอาจจะล่อฟ้าผ่าได้นะหลายๆคนก็กลัวละค่ะตอนนี้ฝนตกก็หลบนะหลบใต้สะพานนะหลบมุมตรงไหนที่สามารถที่จะหลบได้ก่อนนะคะดีกว่าจะขับขี่ไปท่ามกลางสายฝนนะคะค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราจะมีสายของท่านอัยการนะคะมาพูดคุยกันท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสารรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านจะมาตอบคำถามตอบปัญหาด้านกฎหมายแล้วก็มีความรู้มาฝากวันนี้จะพูดคุยกันในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะคะจะได้รู้ว่าหลักการของการเวนคืนที่ดินอย่างไรเราจะรู้หรือไม่ว่าที่ดินของเรานั้นอยู่ในพื้นที่เวนคืนและจะต้องทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านอาจารย์ณรงค์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสมรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันนะคะกรุงเทพกับสงขลา
2: ครับผม
1: นะที่สงขลาก็ฟังชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ชัดเจนครับแล้วก็กระจายเสียงไปถึง อีก7จังหวัดภาคใต้นะครับ
1: ค่ะ
2: ไปถึงนราธิวาสเลยครับ
1: สวัสดีพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะคะช่วงนี้ทางภาคใต้ก็น่าจะฝนตกชุก
2: ม
1: ากข
2: ึ้
1: นนะ
2: ฝนเหมือนกันนะครับตอนเย็นๆแล้วก็มาหลังเลิกงานที่นักเรียนกับคนจะเลิกงานไปรับลูกตรงนั้นนะครับมาประมาณนั้นเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นว่าหน้าฝนหน้าฤดูฝนฝนก็ตกเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นจังหวะที่เราจะต้องกักเก็บน้ำฝนเอาไว้นะคะเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะก
2: ็
1: ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็มีคำเตือนว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามีปรากฏการณ์ที่โลกร้อนโรคเดือดน้ำในทะเลก็สูงขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแปลกๆหลายๆอย่างนะเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของภัยธรรมชาตินะที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราก็เรียกว่าเตรียมพร้อมร่างกายฟิตให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพจิตให้เบิกบานนะมีสมาธิมีสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับตรงนี้นะคะ
2: โดนฝนก็ต้องระวังหวัดด้วยคุณสุรัตน์
1: ใช่
2: เพราะว่าฝนเดี๋ยวนี้ก็ไม่อากาศมันเหมือนโลกมันมีปัญหาเรื่องฝนที่ชะล้างก็มีตัวสารตัวอะไรต่างๆลงมาด้วยเนาะ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องโรคโรคภัยไข้เจ็บ
1: เชื้อโรคต่างๆไม่เหมือนสมัยก่อนนะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยรองน้ำฝนกินได้อย่างสบายใจใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในต่างจังหวัดอะแต่ว่าโอ้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะน้ำฝนนะคะก็จะมีอันตรายได้ค่ะเอาเป็นว่าก็ฝากให้ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็เรื่องราวของกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้ที่จะมาฝากคุณผู้ฟังก็คือเรื่องการเวนคืนที่ดินตกลงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยถ้าโดนเวนคืน แล้วมันจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนอาจจะไม่อยากถูกเว้นคืนบางคนโดนเว้นคืนฉันก็จะได้เรียกเงินเยอะๆเลยอะไรอย่างนี้ทำได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนถามก่อนว่าการเว้นคืนที่ดินเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับการเว้นคืนที่ดินก็คือการที่รัฐเนี่ยจะเรียกคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินน่ะจากพวกเราไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับโดยหลักแล้วแต่เดิมที่ดินเป็นของรัฐนะก่อนที่ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินหรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินที่เขาบอกนะ
1: ค่ะ
2: นะครับยังไม่มีประมวลที่ดินนะครับท่านก็จะเป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับดินแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยท่านจะมอบหมายจะพระราชทานให้ใครอย่างไรขุนหมื่นพันทนายพญาเจ้าพญาเท่าไหร่เนี่ยกี่ไร่ในสมัยก่อนอยู่ที่พระองค์
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการมาเปลี่ยนแปลงให้มาใช้พระบัญญัติโดยการประมวลกฎหมายที่ดินเอาตัวหลักๆก็คือ2497
1: ค่ะ
2: นะครับทำให้ประชาชนนั้นมีเอกสารมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับแต่ก่อนเราไม่มีนะแต่ก่อนเราไม่มีนะครับแม้กระทั่งตำแหน่งที่เราบอกว่าเป็นเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาหรือพระยาหรือขุนหลวงเนี่ยเมื่อพ้นตำแหน่งก็ต้องพ้นเหมือนกันในที่ดินก็ต้องคืนนะแล้วคนอื่นก็มาสวมที่ดินแทนคนอื่นก็มาสวมทาสมาสวมบ่าวแทนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับก็มองว่าให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินก็ออกมาโดยสภาออกสภาเสร็จก็ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได
1: ้ค่ะ
2: คราวนี้ก็เป็นไปตามหลักปฏิญญาสากลนะครับสมัยก่อนที่ว่าปฏิญญาสากลไว้ด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งนี้จะได้โดยลำพังหรือร่วมกับคนอื่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าไม่มีใครถูกริบสมบัติโดยพลการนี่คือสิทธิมนุษยชนนะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยจริงๆเราต้องมีสิทธินี้นะครับแต่ว่าบางประเทศก็อยู่ในระบบการปกครองว่าที่ดินเป็นของข้าราชการหรือที่ดินเป็นของตัวของเขาเรียกอะไรนะประธานพรรคอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาจัดกันเองนะครับอยู่ที่รัฐไหนแต่ของเรานี้เราใช้ระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในรัฐนูลของเราก็รองรับสิทธิมนุษยชนเอาไว้ในมาตรา37นะครับว่าบุคคลมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับแล้วก็บอกว่าการเว้นคืนขอบเขตแห่งสิทธิหรือการจำกัดสิทธิในการที่จะถือครองทรัพย์สินนั้นนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติเราก็ต้องไปดูว่ามีกฎหมายบัญญัติอะไรบ้างซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินมันจะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายเว้นคืนอะไรครั้งนี้นะครับที่ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัตินะครับการจำกัดขอบเขตการได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับการเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์รัฐธรรมนูญบอกกระทำมิได้เว้นแต่นะครับพี่น้องประชาชนต้อง
1: ฟังนะคำว่าเว้นแต่เนี่ยต้องฟังให้ดีนะฮะเว้นแต่อะไรบ้าง
2: เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในกฎหมายแสดงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้และก็ต้องปราขึ้นเพื่อสาธารณูปโภคใช่ไหมครับอันดับหนึ่งสองป้องกันประเทศสามได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สี่ก็คือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใช่ไหมครับต้องมีหลักการนี้อย่างเดียวที่จะออกเป็นเว้นคืนหรือออกกฎหมายได
1: ้ค่ะ
2: นะครับและต้องชดใช้ค่าทดแทนเป็นธรรมภายในเวลาสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะผลกระทบต่อผู้ถูกเวรคืนรวมทั้งประโยชน์ของผู้ถูกเวรคืนคนอาจได้รับจากการเวรคืนนั้นด้วยเห็นไหมถ้าคุ้มครองอยู
1: ่ก็คุ้มครองนะว่าถ้าโดนเวรคืนจะต้องได้รับการชดใช้ด้วยความเป็นธรรมนะในเวลาอันสมควรด้วยไม่ใช่ผ่านไปนานหลายปีนะคะแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบด้วยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับแล้วก็กฎหมายเว้นคืนก็บอกว่าต้องระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาเข้าใช้ประโยชน์ด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ
1: ค่ะ
2: หรือใช้ประโยชน์แล้วปรากฏว่ามีที่ดินเหลือจากการใช้ประโยชน์นั้น
1: ค่ะ
2: ต้องคืนแล้วก็เจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะคืนต้องคืนให้เขาด้วยนะต้องคืนให้กับเจ้าของเดิมหรือทายาท
1: เพราะบางทีเอ้าเว้นคืนไปแล้วโอ้ยตั้งนานแล้วยังไม่ได้ใช้ทำอะไรเลย
2: ประโยชน์เลยแล้วบอกว่าจะทำถนนซะภายใน10ปีปรากฏว่า20ปีก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มีทายาทก็มีลูกเขาอยู
1: ่
2: ก็มาขอคืนได้ตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับแล้วก็ในการคืนนะครับก็บอกว่าการตรากฎหมายเวียนคืนในสังหาริมทรัพย์ให้จะระบุเจาะจงนะครับให้รู้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์แปลงใดและถ้าเจ้าของที่ถูกเวียนคืนนั้นนะครับไม่ให้ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะเวลาจะออกกฎหมายแล้วนะครับนี่คือกฎหมายมันคุ้มครองก็จริงแต่เขามีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเว้นคืนก็คือเนี่ยครับรัฐต้องการเรียกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในครอบครองที่ดินเนี่ยคืนมาเป็นของรัฐเพื่อประโยชน์4อย่างเมื่อกี้ครับเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกัน
1: นะครับนะฮะเบื้องต้นก่อนเอาละทีนี้ใครมีที่ดินอยู่เป็นเจ้าของที่ดินอยู่จะรู้ได้ยังไงว่าที่ดินเราอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเว้นคืนคะ
2: ครับ อันนี้ต้องตรวจสอบนะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานของรัฐอันดับแรกก็คือเรื่องของผังเมืองนะครับที่เราบอกว่าเวลาเราจะซื้อที่ดินสักแปลงท่านต้องดูผังเมืองก่อนเป็นผังเมืองโรงงานผังเมืองอุตสาหกรรมผังเมืองบ้านผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองโรงพยาบาลหรือผังเมืองสถานศึกษาแล้วมันจะมีการมีโอกาสไหมว่ามีการสงวนรักษาไว้แล้วก็ต้องการที่จะตัวทำถนนทำมอเตอร์เวย์ทำรถไฟฟ้านะครับแบบนี้เราต้องไปดูที่ผังเมืองก่อน
1: อ๋ออันนี้ชาวบ้านทั่วไปเราจะรู้ไหมคะว่ามันจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไง
2: โดยหลักคุณสุนันท์ก็จะทำผังเมืองเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่าตรงนี้จะเป็นเขตไหนนะครับโดยระบุไว้ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถเข้าดูเว็บไซต์หลักก่อนนะครับแล้วก็ดูที่ดินดูที่อำเภอนะครับหรือดูที่หมู่กำนันผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศแจ้งอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านมาหรือเปล่านะครับหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เทศบาล นั้นแหละ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะเทศบาล นั้นเป็นผู้ดูแลที่สาธารณะแล้วจะมีการพัฒนาไหมเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง
1: ะ
2: นะครับเป็นรถทางหลวงประจำทางมอเตอร์เวย
1: ์
2: หรือเป็นทางขนส่งอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการประกำหนดขอบเส้นทางเอาไว้ว่าเมืองจะพัฒนาเป็นอะไรแล้วก็จะต้องมีสาธารณูปโภคเป็นอะไร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของที่ดินจะต้องตรวจสอบดูแลรักษาผลประโยชน์ของท่านตรวจสอบเป็นระยะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วก็อันต่อมาก็คือที่เราไม่รู้ตัวไม่ตั้งตัวจริงๆก็คือมีโครงการลงเปลี่ยนมาเลยอย่างนี้ครับเปลี่ยนผังขึ้นมาถามว่าผังเมืองพวกนี้มันชัดเจนอยู่แล้วในส่วนหนึ่งไม่มีถามว่าอยู่ต้องมาภายหลังมีได้ไหมก็เป็นไปได
1: ้มีการปรับผังใหม
2: ่เอาง่ายๆที่เขาบอกอยากจะทำแลนด์บิดอะที่เราคุยกันนะอยู่ๆจะมาคุณสมรัตน์แล้วก็จะไปนึกใช่ไห
1: ม
2: อันนี้แบบนี้ถามว่าโอเคคุณจะออกผังเมืองมาหรือจะเวนคืนหรือจะผ่านที่สาธารณะเนี่ยแต่ถ้าผ่านเอกชนคุณต้องเวนคืน
1: ครา
2: วนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวแล้วชาวบ้านเขาเพิ่งรู้อย่างนี้ครับบางทีก็จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อความเศรษฐกิจของประเทศอันนี้บางคนก็ต้องเสียนะครับอันนี้เราก็ว่ากันนะครับมันเปลี่ยนได้
1: เจ้าของที่ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรักษานะผลประโยชน์ของเราแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพื้นที่ตรงไหนถูกเวนคืนเขาก็จะแจ้งเรามาใช่ไหมคะทางราชการจะมีหนังสือแจ้งมาหรืออย่างไร
2: ออกเป็นหนังสือแจ้งก่อนนะครับแล้วก็มีกฤษฎีกาว่าด้วยการเวนคืนออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำการพูดคุยปิดประกาศเสร็จก็จะให้ส่วนราชการเข้าไปสำรวจว่าต้องการจะทำถนนต้องการจะทำรถไฟต้องการจะทำแอ่งน้ำแก้มดิงอะไรเงี้ยเราจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็เข้าไปสำรวจก็จะบอกชาวบ้านว่าตรงนี้จะโดนตรงนี้จะโดนตรงนี้จะโดนนะนะครับก็จะสู่กระบวนการพูดคุยกันสำรวจทรัพย์สินสำรวจผลอาศินสำรวจนะครับตัวของพืชพันธุ์ที่ปลูกไว
1: ้
2: บ้านที่ปลูกไว้เนี่ยจะต้องมีการเก็บรายละเอียดเพื่อมาสู่กระบวนการจ่ายค่าทดแทนชดเชยไม่ใช่เฉพาะเจ้าของที่ดินนะคุณสุภรัตน
1: ์
2: ผมเป็นผู้เช่าเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากการเวนคืนด้วยว่าผมต้องถ้าผมทำโรงงานอยู่แล้วต้องมาเวนคืนอย่างเงี้ยผมต้องเสียไปเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยนะครับได้หมดนะครับ
1: เจ้าของและผู้อยู่อาศัยตรงนั้น
2: ใช่
1: ทีนี
2: ้รายละเอียดครับ
1: เราต้องยอมเสมอไปไหมคะหรือเรามีสิทธิ์คัดค้านโต้แย้งได้ไหม
2: ในกฎหมายเวนคืนก็บอกว่าห้ามไม่ให้เวนคืนเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัตินะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พอจะมีการสร้างกฤษฎีกาว่าด้วยการสร้างรถไฟว่ากฤษฎีกาว่าด้วยการตัดถนนทางหลวงพวกนี้มันออกกฎหมายเหมือนกันคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: มันออกเป็นพร้อมหยัดออกเป็นกฤษฎีกามันก็เป็นกฎหมายบัญญัติไงครับ
1: สรุปว่าเขาเวนคืนตามกฎหมายบัญญัติเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้ง
2: เราจะโต้แย้งได้ก็ตรงนี้แหละครับเมื่อเขาสำรวจทรัพย์สินเขาประเมินและกำหนดจ่ายค่าทดแทนแล้วเราเห็นว่าเอ้ยมันน้อยไปหรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับพอน้อยไปหรือเปล่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ขายได้นะครับเขาเลยก็ทำสัญญาซื้อขายไกลเกลี่ยเพื่อขายคืนให้กับรัฐตกลงกันได้ไหมตกลงกันได้ก็ทำสัญญาและรับเงินนะครับตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนะครับโดยหน่วยงานของรัฐนั่นแหละครับจะมีคณะกรรมการทำการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้น้อยไปทำยังไงเขาอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีนะครับภายใน60วันนะครับแล้วก็หากจะต้องมีการอุทธรณ์ยืนไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าฟ้องได้ต่อศาลปกครองภายใน1ปีนะครับนับแต่วันทราบซึ่งตรงนี้ครับเหมือนที่เราบอกว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนตัดสินล่ะต
1: ั
2: ดสินว่า1ตรงนี้ไม่ควรเวนคืนหรือไม่ออกกฤษฎีกาฟ้องศาลปกครองเพิกถอนกฎหมายก็ได้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญที่เราบอกครับ4ข้อเนี่ยไม่เข้าไม่ควรจะใช้ตรงนี้หรือตรงนี้มันผ่านโบราณสถานมันผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมันเป็น มรดกโลก
1: ค
2: ุณจะมาทำเวรคืนได้อย่างไรอย่างเงี้ยไม่ควร
1: คือคนตัดสินคือศาลปกครอง
2: ศาลปกครองศาลก็จะวินิจฉัยว่ากรณีนี้ควรเข้าสู่กระบวนการกฎหมายควรทำหรือไม
1: ่ค่ะ
2: ถ้าไม่ควรทำก็ตีตกไปตั้งแต่ต้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่ถ้าทำแล้วผลทดแทนของเขาเนี่ยได้เพียงพอหรือมันเหมาะสมกับราคาตลาดหรือประเมินแล้วหรือไม่ถ้าได้น้อยได้ไปแล้วเท่านี้แล้วก็ได้น้อยศาลก็จะกำหนดให้สูงขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าศาลเห็นว่าพอแล้วพอสมควรแล้วก็จะยกคำร้องของผู้ฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณสมรัตน์บอกเอ้าแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยออกไปก่อนแล้วแล้วก็มาอุทธรณ์เรื่องค่าทดแทนแล้วผมรับไปก่อนได้ไหมเขาให้มา2ล้านเห็นผมฟ้องอีกล้านนึงก็บอกได้ครับรับไปก่อนแล้วสงวนสิทธิ์ไปฟ้องศาลปกครองได
1: ้อ๋อรับก่อนได้นะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ทีนี
2: ้
1: ปกติแล้วค่าทดแทนค่อยค่าทดแทนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะใช้หลักเกณฑ์อะไรคะราคาประเมินราคาตลาด
2: ถูกต้องครับที่เราดูราคาประเมินของธนารักษ์ที่เราได้ยินเนาะเวลาเราพิพาทกันนะครับเวลาพิพาทกันแล้วมาปรึกษากันเนี่ยกับสองก็คือราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับที่เขาประเมินมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เหลือก็เข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินอีกรอบหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าจะเอาราคาไหนมาเทียบกับราคาใดแล้วก็เทียบกับราคาตลาดที่เขาขายกันราคาตลาดนี่ยากมากคุณสมบัติที่คนที่ถูกทดแทนได้ไปถึงราคานั้นนักนะครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นราคาประเมิน
2: ถูกต้อง
1: ซ
2: ึ่
1: งมันก็ต่ำนะฮะ
2: ใช่ต่ำครับแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้ขายกันตามราคานั้นอยู่แล้วแต่เวลาเราจะเสียภาษีเราชอบเสียภาษีในราคาประเมินถูกไหมเพราะมันต่ำไม่ต้องเสียเยอ
1: ะ
2: แต่เวลาจะเอาตังค์จากคนขายเนี่ยคนซื้อเนี่ยจะเอาราคาตลาดอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปกันเรื่องของอุทธรณ์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดไม่พอใจนะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ท่านการมีประสบการณ
2: ์
1: เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกเวรคืนเจ้าของที่ดินเขาพึงพอใจไหมคะหรือส่วนใหญ่เขาจะอุทธรณ์กันไม่ค่อยพอใจ
2: ส่วนใหญ่มีสองประเด็นคือหนึ่งโครงการนั้นไม่สมควรจะกระทำ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยที่จะชนะคดีนะครับ
1: อ
2: ันที่เราเห็นอีกอันนึงก็คือสู้เรื่องราคาเนี่ยไม่ค่อยได้ตามที่ต้องการแล้วก็พิสูจน์กับคือเขาโอนขายกันเองในแบบซื้อขายนะ
1: ค่ะ
2: เขาจะได้ราคาต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาตลาดนะครับคนที่จะได้เปรียบคนโน้นในคนสมรัตคนที่ซื้อที่ดินข้างๆที่ไม่ใช่วินคืนนั่นแหละ
1: ที่ได้ประโยชน์จากโครงการโครงการรถไฟฟ้าผ่านโครงการอะไรผ่านนี่ที่ดินข้างเคียงขึ้นเลย
2: เขารู้เนี่ยเพราะเขาอยู่กับพวกทำโครงการพวกต้นทีไม่ได้ว่าเขาหรอกแบ่งการทางนะครับหรือนิคมอุตสาหกรรมเพราะเขารู้เนี่ยเขาประชุมกัน5ปี7ปีเขาบอกน่าจะไปทำที่สตูลสมมตินะทำที่สตูลทำตรงไหนทำตรงอำเภอนี
1: ้
2: เขาก็เริ่มซื้อที่ดินกัน
1: ซื้อดักไว้ก่อนแล้ว
2: ซื้อดัก
1: เพราะเขารู้ล่วงหน้า
2: แล้วชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรไม่รู้เขาซื้อที่ดินเขาให้ราคาแพงในท้องตลาดณขณะนั้นเพื่อที่จะเอากำไรในขณะหน้าใช่ไหมครับเอ้ยทำไมราคาเขาซื้อกัน300,000มาซื้อเราตั้ง500,000เออก็ได้นะขายดีกว่าไร่ละอย่างเงี้ยพอขายไปปรากฏว่าพอนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาก็กลายเป็นไร่ละล้านขึ้นมาเลยซึ่งพวกนี้ก็เป็นเงินเย็นที่เขาไม่ต้องไปกู้อะไรนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เราใครมีเนาะมีที่ดินตรงไหนเราก็คอยต้องตรวจสอบกับทั้งที่ดินกับทางท้องถิ่นนะว่ามันจะมีโครงการอะไรไหมแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะ
2: ค
1: ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนวโน้มว่าเราจะโดนเวรคืนที่ดินจริงๆอยากกันนั้นเลยรีบขายเลยราคาตลาดก่อนดีกว่าไหม
2: ใช่ซึ่งคนซื้อเนี่ยเวลาเราจะบอกว่าซื้อที่ดินสักแปลงต้องดูอะไรบ้างอ
1: ัน
2: ดับหนึ่งต้องดูผังเมืองเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อก็ต้องมารู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาขายแล้วคุณต้องบอกผมจะเวรคืนบอกผมก็ไม่รู้ผมเรื่องของคุณต้องเช็คกับผมเองใช่ไหมอ
1: ันนี้ฝากคนซื้อคนซื้อก็ต้องฉลาดซื้อคนขายต้องฉลาดขาย
2: ถูกต้องครับ
1: นะในราคาที่ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจแต่ว่า
2: ใช่ครับ
1: ต้องบอกตามตรงนะว่าตอนนี้ขายที่นี่ยากมากเลย
2: ยากครับ
1: นะ
2: ยากครับเงินนี่หายากจริงๆ
1: เงินหายาก
2: แล้วก็เขาไม่กล้าลงทุนกัน
1: ค่ะค่ะ
2: เพราะเราพึงเอาต้องยอมรับเราพึงได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเต็มๆม
1: าน
2: ะเต็มๆมาเนี่ยในรอบนี้นะครับเพราะรอบเก่าก็มีเสียงกลุ่มๆรอบนี้ก็โอเคละรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็ดูเกษตรเศรษฐกิจเน
1: า
2: ะ
1: เนี่ยก็ได้ข่าวว่าพวกโครงการทำอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะมีแลนด์แบงค์เอาไว้เยอะแยะเลยตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวแล้วปล่อยขายที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนที่มีที่มีทางอยู่เงินทองจะร่อยร้อละบ้านก็ขายแล้วรถก็ขายแล้วหรือที่นี่แหละจะรอขายอยู
2: ่
1: นะมันเป็นอย่างนี้สภาพตอนนี้นะคะแต่บางคนก็บอกว่าถ้าไม่ร้อนเงินนัก เก็บที่เก็บทางไว้ให้ดีๆเถอะแหมอนาคตนี่ประเทศไทยคนจะอยากมาอยู่กันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องอนาคตหรอกตอนนี้ก็แห่กันมาพอสมควรแล้วแหละ
2: ครับแล้วตัวเปลงอันสมบัติในการทำโครงการของรัฐตัวเปลงอันก็คือไม่ใช่ว่าองค์กรเอกชนหรือองค์กรที่เป็นสิ่งแวดล้อมกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาสู่กระบวนการคัดค้านแล้วก็ยื่นฟ้องศาลปกครองทำให้โครงการนั้นก็เลยคาไว้เพราะมันมีประเด็นนะ
1: บางทีทำไมสร้างแล้วมันคาค้างไว้ไม่เสร็จสักที
2: ใช่นะครับเขาอาจจะขอคำร้องคุ้มครองชั่วคราวทำก่อนอย่างนี้ครับพอทำปั๊บก็เลยกลายเป็นว่าโครงการของรัฐก็หยุดคนชดเชยก็รอนะครับเงินก็ฟ้องศาลปกครองโครงการก็ไปต่อไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีกรณีผู้ร้องศาลปกครองใช่ไหมคะต่อรองต้องขอค่าชดเชยมากขึ้นกระบวนการโครงการตัวนั้นก็ต้องหยุดโดยปริยาย
2: นี่แหละครับว่าจะไปต่อหรือจะหยุดใช่ไหมครับจะไปต่อหรือไปหยุดอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนหรือชาวบ้านบางคนก็อยู่กันมาหลายปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่เนา
1: ะ
2: แล้วก็ไม่ยอมออกจากที
1: ่
2: คุณสมรักเคยเห็นไหมถนนทำเสร็จแล้วแต่มีโยมแปลงนึงขวางอยู่เงี้ย
1: ใช่บางทีบ้านหลังนี้ทำไมมันอยู่ตรงนี้หลังเดียวอะไรอย่างเนี้ย
2: มีถนนในกรุงเทพมหานครสายที่บางเขนจะลักไปทาง
1: พุท
2: ธพลหรือไงที
1: ่
2: โอ้เจรจากันนานกันนะหรือบางทีถนนทำจนหลบไปข้างหมดแล้วเหลือตรงเนี้ยไม่ยอมเป็นแหว่งอยู่แล้วก็
1: ต้อง
2: หลบอ้อมเพราะมีการฟ้องคดีแล้วก็ไม่ยอมออกยังไง
1: ค่ะค่ะ
2: นี่เมืองไทยนะแต่เมืองนอกเขาไม่ได้นะเมืองนอกนี่ไม่ออกนี่ตักทั้งคนทั้งบ้านเลยนะ
1: ก็ประเทศมหาอำนาจก็ทำอะไรก็ถึงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไงโอ้จะสร้างโครงการอะไรนะทางรถฟงรถไฟทะลุภูเขาทะลุตึกอะไรได้หมดเลยนะฮะ
2: ธรรมชาติเขาไม่ว่าหรอกนะเขาเจาะภูเขาเลยหรือว่ายกเสาคานสูงขึ้นนะครับสูงจนถึงตึก10ชั้นอย่างเงี้ยวิ่งอยู
1: ่
2: โอ้โหก็ทำได้หมดแล้วก็ชาวบ้านข้างๆเนี่ยคราวเดียวเขาประกาศจริงเดียวออกหมดเพราะเขาปกครองของเขาในระบบนั้นนะครับก็เป็นเขาต้องเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งในการปกครองระบบนั้นแล้วก็ประชาธิปไตยของเราก็มีส่วนดีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนไม่ดีก็คืออย่างเงี้ยอะไรก็ติดขัดหมดใช้สิทธิ์กันหมดอย่างเงี้ยครับทำให้ตรงเนี้ยบางทีก็เป็นเงื่อนไขในการพัฒนาประเทศช้าเหมือนกันนะครับ
1: แหมนี่ก็เลยไปนึกถึงโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์อะไรเนี่ยมันคงจะยากนะฮะเพราะว่าเสียงคัดค้านเยอะนะ
2: มีมติมาบางส่วนแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็ยุ่งเลยแล้วก็นี่แค่ท่านที่ปรึกษานะหรือแม้กระทั่งโครงการแหลมผักเบี้ยใช่ไหมที่มีถนนเลียบไปปากใต้สมัยก่อนจำได้ไหมฮ
1: ะ
2: ทำการศึกษาไปทั้ง300กว่าล้านถ้าจำไม่ผิด
1: แล้วสุดท้ายก็แพงแพงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเปิดสายนะคะใครต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกัน02-2769-717 02-2769-721และเบอร์มือถือ0817159551-3ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือ ที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสาก
1: ลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำวันนี้อยู่กับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายโทรศัพท์พูดคุยกันได้นะคะรวมถึงทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะทักทายคุณบางออนเล็กใบนะคะชมรายการอยู่ทาง Facebook คุณต้นน้ำคุณนิคมแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญ นะคะโชว์สติ๊กเกอร์มาเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็โอ้โหเหมือนกับเป็นเงยไรไข้ย้อนหัวจะร้อนมากนะคะ คุณกองวันนี่แช่น้ำอยู่เลยนะตอนนี
2: ้ครับ
1: ค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะคุณรจนาร
2: จนาบุรณกิตินะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะเรียกว่าแฟนประจำนะคะแฟนเหนียวแน่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ปรึกษาปัญหาอะไรกฎหมายอะไรหรอกนะแต่ว่าฟังแล้วได้ความรู้นะคะ
2: ครับ
1: จะได้ไปบอกต่อได้หรือมีใครต้องการจะปรึกษานะคะมีใครเดือดเนื้อร้อนใจก็แนะนำต่อได้ว่าให้มาฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะสำหรับตอนนี้มีสายของคุณป้าสุรีรออยู่นะคะโทรมาจากนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสุรี
6: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าปรึกษาเรื่องมรดกนะคะ
6: ค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: คร
1: ับ
6: คือมรดกเนี่ยพ่อกับแม่เขาทำพินัยกรรมไว้แล้วและทีนี้ส่วนที่ยังไม่ได้ทำมันคือเงินสดซึ่งพอตอนหลังเนี่ยแต่ตอนนี้แม่ยังไม่ตายนะคะแม่อยู่แต่แม่หลงไม่จำใครไม่ได้
2: คร
6: ับ
1: ค่ะ
6: และทีนี้ก็ตอนแรกกับแม่ก็อยู่แล้วความประทมนี้แหละและทีนี้เราเป็นอัมพฤกษ์แม่ของพี่สาวของเราแม่ไปไว้บ้านพักคุณชราที่เมืองจันทร์
1: พี่สาวพาคุณแม่ไปดูแล
6: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
6: แล้วทีนี้ก็ถามว่าเจ๊เงิน3ล้านแม่ยังอยู่ไหมเขาบอกไม่มีแล้วเหลือแค่400,000ฟ้าเขาบอกเนี้ยและก็เลยมีความข้องใจว่าแล้วเราจะได้ไหมเนี้ยเพราะมีพี่น้องอีก2คนเนี่ยค่ะ
1: คุณป้ามีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะรวมเป็น4ใช่ไหม
6: ทั้งหมด4ค่ะแต่ตายไปคนนึง
1: ก็เหลือ3เนาะแล้วคุณแม่ก็ปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะคุณแม
6: ่แม่ตอนนี้92ค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อแล้วยังสามารถพูดคุยได้จำความอะไรได้ไหมคะ
6: ไม่รู้ค่ะเพราะว่าวันนั้นไปหาพี่สาวก็ไม่ให้หาพี่สาวบอกว่าเขาจำใครไม่ได้หรอกก็ต้องไปเขาพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เราเจอแม่แต่แม่เราอยู่กับเรามันตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไปไหนเลย
1: แล้วคุณป้ารู้ว่าคุณแม่ทำพินัยกรรมไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะเพราะที่บ้านเป็นร้านค้าแล้วก่อนเราอยู่ที่ร้านค้าไงแล้วแม่ไปไหนเราก็จะรู้ไง
1: ตอนนี้กังวลใช่ไหมคะว่าอย่างไรก็ท่านอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
2: ได้ครับขอสอบถามนิดนึงครับคุณป้าสุรีครับพินัยกรรมนี่คุณแม่ทำพินัยกรรมแบบไหนไว้ครับ
6: แบบเมืองค่ะ
2: แบบเมืองที่อำเภอเนาะโอเคได้แล้วก็ทุกคนลูกๆทุกคนรับรู้เนาะ
6: ค่ะเขาโอนเป็นของเขาหมดแล้วค่ะทั้งแม่ยังไม่ตาย
2: เดี๋ยวพี่นายกรรมเนี่ยคุณแม่ยังไม่เสียตกลงโอนไปแล้วเหรอครับโอนหมดแล้วเหรอ
6: เขาพาแม่บอกให้เขาพาแม่ไปโอนเลยค
2: ่ะโอเคไม่ใช่พี่นายกรรมแล้วอย่างนั้นนะครับแสดงว่าแม
6: ่มีแต่เราไม่ได้พี่นายกรรมอยู่คนเดียว
1: แสดงว่าที่ได้เนี่ยคือคุณแม่โอนให้คนอื่นนะลูกคนอื่นไม่ใช่เรา
2: ป้าสุรีต้องแยกทรัพย์สินก่อนเนา
1: ะ
2: อะไรที่แม่โอนให้นะครับคืออันนี้ไม่ใช่มรดกสักเรื่องนะเพราะคุณแม่ยังไม่เสียนะจบเรื่องมรดกก่อนเนาะนะครับลบไปก่อนเรื่องมรดกนะครับอะไรที่คุณแม่โอนให้ใครไปแล้วเป็นสิทธิ์ของคุณแม่อันนั้นทรัพย์สินเป็นของคุณนั้นนะครับคุณป้าก็ได้บ้านมาแล้วใช่ไหมครับที่นครปฐมใช่ไหม
6: เรา
2: ได้ร้านค้ามาแล้วใช่ไหมครับ
6: อะไรนะคะ
1: คุณแม่โอนอะไรให้บ้างไหมคะ
6: ยังเลยค่ะมีแต่พินัยกรรมอย่างเดียวที่ให้ที่ทำยกที่แปลงที่หมู่ที่อยู่บ้านเนี่ยให
2: ้อ๋อแปลงที่อยู่นี่ไม่ได้เลยคุณแม่ทำพินัยกรรมไว้นะครับอันนี้ให้ได้เราดีแล้วนะครับโอเคคราวนี้ติดใจเรื่องเงิน3ล้านในบัญชีใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
2: โอเคเงิน3ล้าน
6: แล้วก็ห้องเช่าอีก10 ห้อง
2: ทั้งหมดที่ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่พินัยกรรมนะครับ
1: เป็นทรัพย์สิน
2: ไม่ใช่มรดกนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่มรดกนะครับเพราะคุณแม่ยังไม่เสีย ราะฉะนั้นในระหว่างที่คุณแม่มีชีวิตอยู่คุณแม่จะจำหน่ายจ่ายโอนและจัดการให้กับใครก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่อันนี้เข้าใจก่อนนะ
6: ค่ะ
2: โอเคเงินเนี่ยครับป้าต้องไปดูว่าคุณแม่เนี่ยครับเบิกเองหรือว่าใครไปเบิกให้คุณแม่ถ้าเบิกเองเบิกโดยวิธีไหน
6: ตอนแรกเขาจะใส่ชื่อกับพ่อแต่พ่อเสียไปแล้วเมื่อปี60และตอนหลังเนี่ยพี่สาวเอาชื่อเขาไปใส
2: ่โอเคอันนี้พี่สาวชื่อไปใส่เนี่ยนะครับ ก็แสดงว่าคุณแม่ยินยอมเพราะคุณแม่เป็นเจ้าของบัญชี
6: แม่เขาหลงครับแม่
2: ถ้าหลงเนี่ยต้องไปว่ากันเรื่องคนไร้ความสามารถ อันนี้ต้องพิสูจน์ได้ว่าแม่หลงมีใบรับรองแพทย์และที่สำคัญแม่หลงแม่ไปธนาคารเนี่ยนะครับธนาคารเขารู้ไหมตรงนี้สำคัญถ้าแม่ยังทำนิติกรรมที่ธนาคารได้ยินยอมให้พี่สาวใส่ได้แสดงว่าแม่ไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่ไม่สมบูรณ
6: ์
2: นะครับคุณแม่ทำพินัยกรรมไว้กับที่พี่สาวเอาเงินเข้าไปเอาตัวเข้าไปในบัญชีห่างกันหลายปีไหม
6: นานค่ะ
2: เพราะพินัยกรรมเนี่ยคุณป้าจะมองว่าระวังนิดหนึ่งพินัยกรรมก็เหมือนกันเนาะอันนี้คุยกันเลยไม่รู้ครับไม่รู้อีกฝั่ง
6: ทำนานแล้ว
2: ไม่รู้อีกฝั่งได้ยินหรือเปล่าเนาะพินัยกรรมทำแล้วก็เลิกได้นะต้องระวังนะครับ
1: จะมีอันใหม่หรือเปล่านี่เรายังไม่รู้นะ
2: ได้เลยนะระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะยังต้องดู
6: ได้ยังไง
2: ล่ะก็ถ้าจะโอนก็โอนเลยครับก็คุณแม่อยู่นะครับถ้าจะให้ตามพินัยกรรมนี้ก็ถ้าคุณแม่อยากจะให้ก็ให้เลยอันนี้จะได้รู้ว่าคุณแม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือเปล่าพี่น้องต้องไปคุย
6: ไม่ยอมให้เราเจอแม่
2: เจอได้ครับเป็นสิทธิ์ของเราครับ
6: แม่
2: เราก็เจอได้เหมือนกันนะครับ
6: และเขามาให้เราเจอเขาบอกแม่จำใครไม่ได้หรอกขอให้เรากลับบ้าน
2: อันนั้นอยู่ที่พี่น้องคุยกันเนาะอยู่ที่พี่น้องคุยกัน
1: คุณป้ามีพี่น้อง3คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะคุณป้าเป็นคนที่เท่าไหร
6: ่คนที่2ค่ะ
1: คนที่2แล้วคนที่3ล่ะคะ
6: คนที่3เสียชีวิตไปแล้วค่ะ
1: คนที่4ใช่มั้ยที่ยังอยู่
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: แล้วคนที่4ว่ายังไงคะลูกน้องคนนี
6: ้คนที่4นี้เป็นคนที่มีฤทธิ์ที่สุด
2: ครับ
1: แล้วคุณแม่อยู่กับคนไหน
6: พี่สาวคนโตค่ะเขาไปทิ้งไว้แล้วเขาไปเก็บเงินค่าเช่าห้องแถวมาจ่ายค่าเลี้ยงดู
2: อันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องในครอบครัวต้องคุยกันเน
1: า
2: ะ
1: ต้องคุยกัน
2: ผมอธิบายด้านกฎหมายให้ฟังว่าตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วแม่ก็มีสิทธิ์เก็บกินในสิทธิต่างๆของตัวเองได้เงินในบัญชีก็มีสิทธิ์ถอนได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่ตายไปแล้วใครไปถอนบัญชีออกไปคนนั้นยักยอกครับ
6: ค่ะ
2: นึกออกไหมหากคุณทุนนี้
6: คุณนายก็รออยู่ว่าถ้าแม่เสียชีวิตอะไรถึงจะเดินเรื่องเพราะตอนนี้เขาบอกว่าแม่ยังอยู่เราก็ไม่เห็น
2: แม่ยังอยู่ก็ต้องไปปกป้องด้วยนะครับว่าไม่มีสิทธิสัมปชัญญะสมบูรณ์เหมือนที่คุณพี่พูดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องตั้งผู้อนุบาลเนาะผู้อนุบาลนี่เป็นได้ทั้งหมดเลย3คนเป็นผู้อนุบาลได้หมดเลยนะครับหรือตั้งผู้อนุบาลร่วมกันเพื่อจัดการทรัพย์สิน
6: พิการ
2: อะไรนะครับ
1: คุณป้าเป็นผู้พิการ
6: ใช่เพราะไม่สบาย
2: แล้วพิการยังไงครับพิการยังไงครับพิการอะไรครับ
6: เลือดหมองแตกค่ะพิการทางความเคลื่อนไหว
2: อ๋อครับ
1: เดินเดินไม่สะดวกใช่ไหมคะหรือเดินไม่ได้เลย
6: ครับเดินได้ค่ะ
1: เดินได้นะ
2: เดินได้เนาะโอเค
6: แล้วมีผู้ได้แต่ตอนเป็นผู้ไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ย
1: มีลูกไหมคะมีใครอยู่ด้วยไหม
6: ลูกทิ้งไปแล้วลูกไปอยู่ต่างกันเลยลูกไปอยู่ระยอง
1: แล้วอยู่กับใครล่ะคะคุณป้า
6: อยู่คนเดียวค่ะมีหมาตัวนึงคนเดียว
2: ครับ
6: เอาข้าวมาให้กินค่ะทุกวัน
1: แล้วสามียังอยู่ไหมคะ
6: อ๋อเลิกกันค่ะเลิกกันแล้วลูกได้ขวบน
1: ึ
6: ง
1: เพราะฉะนั้นจะก็ตัวคนเดียวกับสุนัขหนึ่งตัว
6: ใช่ อ
1: ยู่ที่ไหนคะแถวนครปฐมเนี่ย
6: อยู่นครชัยศรีค
1: ่
6: ะ
1: นครชัยศรี
2: นครชัยศรีครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: ตอนนี้64ค่ะ
1: 64แล้วเนาะ
6: ค่ะ
1: แล้วทำมาหาเลี้ยงชีพยังไงคะมีใครช่วยเหลือดูแล
6: ไม่มีเลยค่ะมีพระข้าวมาให้แล้วก
1: ็มีพระข้าวมาให
6: ้บ้านเพื่อนบ้านถ้าไม่มีก็เพื่อนบ้านก็โทรขอเขา
1: อ๋อแล้วแต่ว่าที่พี่น้องเรานี่ไม่ได้ช่วยเหลือดูแลติดต่อกันเลย
6: ไม่มี
2: ท้องถิ่นครับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภ
6: อ
2: มาดูแลบ้างไหม
6: นายกกับนายกเป็นเพื่อนกันดูแลอยู่มีอะไรก็โทรมาได้
1: ท้องถิ่นก็ยังดูแลอยู่เน
6: า
1: ะ
6: ช่วยน้ำลูกชายจ่ายเข้าไปให้
2: รักษาพยาบาลใครช่วยดูแลอสมมามั้งไหม
6: อ๋ออสมเป็น รู้จักกันค่ะมีอะไรก็โทรบอกวันนั้นลูกไม่ได้ก็โทรเรียกมาม
1: ีเพื่อนบ้านมีท้องถิ่นช่วยดูแลนะแต่ลูกเรากลับไม่ดูแลเรา
6: ลูกอะ
1: ไปไหน
6: หนีไปเขาป้วนปัญหาตรงนี้เขาบอกว่าแม่ให้หนูยุ่นหนูคลาดตายเหมือนพี่หนองแม่พวกนี้เขาไปหนีไปเลย
2: มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์ตรงนี้
1: ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยไปพี่น้องก็คุยกันไม่ได
2: ้
1: คุณแม่ก็มีทรัพย์สินหลายอย่างพี่สาวก็พาคุณแม่ไปแล้วก็ไม่เจอ
6: ไม่ใช่ตลาดยิ่งเจริญนะเนี่ยมีนิดๆหน่อย
1: ก็หวังว่าพอจะได้เลี้ยงดูยังชีพใช่ไหมฮะ
2: คือตลาดถามว่าเรา
6: เ
2: ง
6: ินยังเยอะ
2: คือพอคุณแม่ยังไม่เสียนะมันก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องการจัดการของคุณแม
1: ่
2: ส่วนการที่พี่เขาบอกว่าเราก็ฟังพี่เขาข้างเดียวเนาะว่าคุณแม่เนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยไม่รู้อะไรซึ่งเราก็ตัดสินใจแทน
6: แม่มันจะทำยังไง
1: ต้องหาวิธีเน
2: า
1: ะ
2: ตัดสินใจไม่ได้
6: วันนั้นนั่งรถไปหาเองนะไปถึงแล้วเขายังไม่ให้เจอเลย
1: ครับค่ะแล้วเคยเจอแม่หลังสุดเมื่อไหร่คะกี่ปีแล้วนานหรือยัง
6: บ้าง60นะครับแล้วพ่อตาย
1: หรอหลังจากนั้นหลายปีไม่ได้เจอเลย
6: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้อยู่กับคุณแม่เน
6: า
1: ะ
6: ตลอด
1: ค่ะค่ะ
2: ต้องรบกวนท่านนายก
6: และ
2: เพื่อน
1: นะรบกวนท่านนายกท้องถิ่นนะช่วยดูข้อว่าจะติดต่อคุณแม่ได้อย่างไรนะ
6: เคยพูดกับเขาแล้ว
1: หรอแล้วเขาว่าไง
6: เขาไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
6: ไม่ช่วยเหลือเขาไม่ช่วย
1: ก็คือตอนนี้ก็
6: ทั้งกำนันผู้ใหญ่ทั้งกำนันผู้ใหญ่อำเภอไปมาทั่วหมดแล้วครับไม่ได้ช่วยเลยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวคุยกันเอง
1: มันก็พูดลำบากเนาะตรงนี้
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: คือเราไม่รู้ตอนนี้ข้อมูลจากแม่ว่าแม่ปกติหรือแม่ไม่สบายเน
1: า
2: ะ
1: คุณป้าตอนนี้อยู่นครชัยศรีนครปฐมนะส่วนแม่อยู่กับพี่สาวที่เมืองกาญนะ
6: ใช
1: ่ค่ะค่ะค่ะอย่างนี้ก็เบื้องต้นคงต้องนะให้ดูแลกันในเรื่องเบื้องต้นและก่อนนะคะเรื่องการยังชีพอะไรต่างๆอ่ะเน
6: า
1: ะ
6: ขอพูดสายนิดนึงผมว่าบัตรสวัสดิการของเราไม่ได้เราจะอยู่ยังไง
1: นี่แหละเอายังไงคุณป้าเคยได้อยู่ใช่ไหม
6: ได้อยู่ค่ะใช่
1: เคยได้อยู่ก็น่าเรายืนยันหรือยังยื
2: นย
1: ัน
2: หร
1: ือ
2: ย
1: ัง ลงทะเบียน
6: โทรศัพท์ไปบอกผู้ชายแล้วค่ะว่าให้ยืนยันให้สิแต่ไม่ก็ทำให้ยัง
1: ไม่งั้นต้องไปธนาคารใช่ไหม
2: รู้สึกว่าก็จะมีมาตรการสำรวจคนตกหล่นเนา
1: ะ
2: ที่ไม่สามารถ
1: จะเข้าเกณฑ์ไหมเดี๋ยวเราต้องดูว่าแล้วลูกเราเนี่ยเอาชื่อเราไปลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่หรือเปล่า
6: เมื่อวานนี้ก็ถามเขาเขาว่าโอนได้กันดีที่แม่เขาพูดอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เอา
1: เ
6: ขาถามเขาว
1: ่
6: า
1: ถ้างั้นสิทธิ์ก็น่าจะยังอยู่นะ
6: น่าจะ
1: สิทธิ์ก็น่าจะยังอยู่แหละค่ะ
6: เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าได้กันดีถึงพูดอย่างนี้ก็แต่ว่าเขาไม่ได้เอาใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ถ้างั้นต้องให้เพื่อนเพื่อนเวียนอสมอครับช่วยทำให้หน่อยครับช่วยทำให้หน่อย
6: บอก
2: เนาะ
1: นะอสมอช่วยได
2: ้ได้
6: ของหนูจะให้ของหนูจะส่งมาเว็บและคนทำให้
1: นะทำผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปอะไรเลยนะไม่ต้องไปธนาคารไปไม่สะดวกนะฮะ
2: แล้วก็ถ้าขาดหลุดยังไงเนี่ยท่านรัฐมนตรีคลังก็ให้สำรวจคนตกสำรวจเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: นะคร
1: ับ
2: ท่านจะสำรวจอีกรอบนึง
1: รอบต่อไปนี่ก็ใช้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะเพราะว่าเขาจะรู้จักทุกบ้านใช่ไหมคะในท้องถิ่นท้อง
2: แล้วที่คุณป้าได้คนละครึ่งพัดหรือยังครับได้ทำคนละครึ่งพัดหรือยัง
6: ไม่ทำค่ะ
1: คือคุณป้าได้สิทธิ์สวัสดิการอยู่แล้วไงคะ
6: ใช้บัตรไอ้นี่
1: คือใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ไทยช่วยไทยพลัส
6: ลูกชายยังไม่ทำเลย
1: แล้วลูกชายทำงานอะไร
6: อยู่บริษัทจะทำงานบริษัทฟอร์ด
1: หมายถึงว่าลูกชายก็ยังไปมหาสู่กันใช่ไหม
6: มาค่ะ
1: มานะแล้วเพราะฉะนั้นลูกชายก็ยังดูแลกันอยู่นะ
6: มาค่ะแต่เขาบอกว่าแม่หนูมาอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวหนูโมโห
1: มันมีเรื่องกับใครอ่ะ
6: แม
1: ่
6: ไม่น่ารัก
1: อ๋อ
6: น้องแม่น่ารักหนูไม่อยู่นี่หรอก
1: เดี๋ยวอารมณ์ขึ้นแล้วนะ
6: ใช่
1: เอาละนะเดี๋ยวขอหลังไมค์ต่อละกันนะขอที่อยู่คุณป้าไว้ก่อนละกันนะฮะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะ
2: ครับผม
1: หรือมีอะไรจะได้ช่วยเหลือประสานงานกับทางท้องถิ่นให้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอหลังไมค์ต่อเลยนะคะถ้าอาจารย์คะนี่เป็นปัญหาอย่างนึงนะสำหรับผู้สูงอายุนะที
2: ่
1: อยู่บ้านคนเดียวอาจจะมีลูกมีหลานแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
2: ใช่เราเข้ามาถึง14เกือบ14ล้านคนเลยนะผู้สูงอายุ 13.8 13.9 ล้านคุณสมรักครับ
1: อ
2: ันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่เราคุยกันนะครับว่า
1: เ
2: ราคนทำงานก็ต้องไม่ได้อยู่กับบ้านก็ต้องออกไปทำงาน คนติดคนชราคนผู้สูงอายุก็ติดบ้านนะ นะครับจะไปอยู่กับลูกลูกไปก็ไม่ไหวนะนะครับไม่ไปนะครับยังไงก็เป็นตายยังไงไม่ไปอยู่แบบนี้อยู่ได้
1: มันก็มีอย่างนี้เหมือนกันลูกบางคนก็บอกว่าเอาแม่มาอยู่ด้วยกันนะบางทีแม่ก็อยู่บ้านใช่ไหมฮะอันนั้นก็อีกแบบนึง
2: แล้วให้ลูกมันอยู่ที่บ้านลูกก็ไม่มีงานทำ
1: ค่ะ
2: ลูกก็ไม่มีรายได้สร้างครอบครัวไม่ได้อีก
1: อันนี้ก
2: ็ต้องแยกทางกัน
1: ก็เป็นที่มีความคิดเห็นออกมาหลากหลายนะคะเพราะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยออกหลักเกณฑ์มาแบบเคร่งครัดในการที่จะให้สิทธิ์ผู้ที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะที่มีเกณฑ์ใหม่มาว่าถ้าลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะฮะทีนี้หลักการเนี่ยเท่าที่ฟังทางรัฐบาลเนี่ยโดยทางปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสดิษฐ์บอกเนี่ยก็บอกว่าจริงๆคือรัฐอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ยากจนจริงๆและไม่มีผู้ดูแลกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในกลุ่มผู้ยากไร้ที่ไม่มีผู้ดูแลคุณลวรนใช้หลักการนี้นะบอกว่าสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 30,000 บาทต่อปีเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าการดูแลประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนต่อคนซึ่งสูงกว่าสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเฉลี่ยราว300บาทต่อเดือนสิ่งที่กระทรวงการคลังรัฐบาลตั้งใจทำคือการช่วยเหลือคนที่จนที่สุดจริงๆและไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ากลุ่มที่ลูกหลานนำสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยสะท้อนว่ามีคนดูแลอยู่แล้วเทียบเท่ากับดูแลพ่อหรือแม่ 2,500 บาทต่อเดือนมากกว่า300บาทที่รัฐให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้หลักการนี้เขาก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่จนจริงแต่บางคนก็บอกว่า
2: แจ้งให้กับผู้ที่ลูกใช้สิทธิ์แล้วตัวเองขึ้นทะเบียนไม่ได้ไปอุทธรณ์ว่ายกเลิกแล้วเดี๋ยวลูกจะได้ลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับแล้วก็เอาบัตรสวัสดิการรัฐมา
1: อ
2: ันนี้ก็ไปขอไปแนวโน้นนะครับซึ่งจริงๆ
1: มันก็มุ่นวุ่นวายขายปลาช่อนนะ
2: ไม่สอดคล้องกันกับชีวิตจริงที
1: ่
2: ลูกอาจจะหักจริงแต่ลูกไม่ส่งอ่ะลูกไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่นะมันเป็นจริงๆ
1: นั้นก็มี
2: บางคนก็ใช้สิทธิ์หักอย่างเดียวแต่ว่าค่าเลี้ยงดูไม่ได้ใช้ไม่ได้ช่วยเลยแต่ละเดือ นอย่างเงี้ยครับก็ทำให้แม่เสียสิทธิ์ไปด้วย
1: ค่ะก็ลองดูแล้วกันบางคนก็ทำตารางออกมาเลยนะมีคนทำตารางออกมาเทียบว่าถ้าคุณมีรายได้เท่านี้หักลดหย่อนภาษีเท่านี้มีรายได้เกินเท่านี้เท่านี้เทียบกันว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันใช่ไหมคะว่าจะสิทธิ์ตรงไหนอย่างไรค่ะอ้าวเอาตรงนี้ก็มาสะท้อนเห็นเพราะว่าเราพูดถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแลนะฮะหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานนะคะยังไงก็สมมติว่าท่านใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปคุณพ่อคุณแม่โดนตัดสิทธิ์300บาทต่อเดือนไปจริงๆมันก็ไม่มากเลยนะ300บาทต
2: ่
1: อเดือนเนี่ยเนาะก็เอาเป็นว่าคุณลูกก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เดือนละ300บาทแทนรัฐแล้วกันนะประมาณนี
2: ้ในเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้แสดงความเห็นเยอะก็เพราะว่าจริงๆตัวคุณพี่ก็พาคุณแม่ไปดูแลแล้วก็พาไปไว้ที่สถานสงเคราะห์แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเงินที่เขาเอาไปแล้วเขาไปใส่ชื่อไปถอนได้เนี่ยครับมันก็โอเคละส่วนหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายของผู้ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก็บค่าเช่าไปก็อาจจะใช้ทั้งตัวเขาแล้วก็ค่ารถเล่งดูแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่บ้านพัก
1: ค
2: นชราใช่ไหมครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอเราบอกว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทางคุณแม่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไหมให้ความเห็นทางกฎหมายไม่ได้เลยถ้าไม่มีฟัดหรือข้อเท็จจริงมาให้เราแบบนี
1: ้
2: นะครับเพราะถ้าแม่ไม่สามารถคลองสติไม่ได
1: ้
2: หรือเป็นอัลไซเมอร์จริงๆทำอะไรไม่ได้เนี่ยธนาคารก็จะไม่ให้ทำธุรกรรมเลยนะครับบัตรผู้สูงอายุบัตรพวกนี้ถ้าจะต่อก็ต่อไม่ได้เลย
1: ไม
2: ่
1: ได้เลย
2: ATM ก็จะหมดอายุแล้วก็ไปทำใหม
1: ่
2: ธนาคารก็บอกไม่ได้คุณต้องไปตั้งผู้อนุบาลซึ่งวันนี้สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะเจอแบบนี้ว่าช่วยผมทีพอดีผมถอนเงินผู้สูงอายุแม่อยู
1: ่
2: และผู้พิการแม่อยู่ทุกเดือนตอนนี้บัตร ATM หมดอายุแล้วก็แม่ติดเตียงเขาบอกให้เอาแม่ไปทำผมเลยทำไม่ได
1: ้
2: ตอนนี้บัตรเนี่ยรูดเข้าไปปุ๊บออกขึ้นตัวแดงเลยว่าหมดอายุเอ็กซ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วยตั้งผมออกมาผมตั้งผู้อนุบาล าลให้พี่น้องก็ไปคุยกันเองว่าใครจะเป็นคู่ตั้งอนุบาลแล้วก็ไปทำบัตร ATM แทนคุณแม่ได
1: ้
2: เนี่ยครับวิธีของให้ที่ช่วยเหลือเน
1: า
2: ะ
1: หลักการต้องมีชื่อผู้อนุบาลนะคะถ
2: ้
1: าคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถที่จะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้เอาเป็นว่าเนาะอยากให้พี่น้องลูกหลานสามัคคีกันนะคะดีคุณพ่อคุณแม่แก่เฒ่าก็กลุ้มใจเนาะลูกๆไม่สามัคคีกันไม่รักกันนะ
2: นี่ผมขอเพิ่มนิดนึงนะผมมองว่ากรณีพี่น้องไม่รักกันเนี่ยมันก็มาจากพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยส่วนหนึ่ง
1: ก็ส่วนหนึ่งนะ
2: คุณสมรัตน์เห็นไหมเวลาเจอกันนะครับแล้วก็บางคนทะเลาะกันตายก็เพราะพ่อแม่นี่แหละไปรักคนนั้นมากกว่าคนนี้
1: พ่อแม่รังแกฉันสิอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่นะครับมันเหมือน
1: รักลูกไม่เท่ากัน
2: นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับยังไงก็เป็นลูกเนี่ยคนไหนที่ดีกว่ารวยกว่าเราจะไปบอกว่าคนนั้นดีกว่าก็ไม่ได
1: ้
2: คนที่เขาอยู่ปานกลางคนที่ไม่ดีก็เป็นลูกเราเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราลำเอียงนะครับมันก็ทำให้เกิดพี่น้องจริงๆรักกันดีนะแต่พอมาจากพ่อแม่ลำเอียงปั๊บเรียบร้อยเลยนะครับหรือส่งเสียให้เรียนเอ้ยเองไม่ต้องไปเรียนนู่นหรอกเองเรียนที่นี่แหละเอ้ยเองไปเรียนกรุงเทพไปนะครับเองต้องไปหาอนาคตเองไม่ต้องไปเองอยู่บ้านนี่แหละ
1: เนี่ย
2: มันเกิด
1: ยังไงพ่อแม่รังแกฉันนะเพราะรักน้องคนเล็กมากที่สุดอะไรอย่างนี
2: ้
1: หรือเอ้พี่คนโตไม่ต้องเรียนหรอกให้น้องเรียน
2: ครับอย่างเงี้ย
1: สมัยก่อนจะเป็นอย่างเงี้ย
2: บาปอาจารย์บาปในดวงใจว่าพ่อแม่ไม่รักเราเนาะสงสัยรักคนนั้นมากกว่าก็เลยกลายพี่น้องกลายเป็นขัดแย้งกันนะครับแล้วก็จะเอาคืนกันหลังจากนั้นนะครับ
1: เอาแต่การนั้นก็ส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นต้นแบบเนาะแต่ว่าถ้าลูกหลานโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ใช้แหละว่าวุฒิภาวะนะทางอารมณ์ของเรานะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะ
2: แล้วก็ผมแถมกฎหมายนิดเดียวคุณสมรักบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับจนกว่าอายุ20ปีหรือนะครับเมื่ออายุ20ปีแล้วกรณีทุพพลภาพหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ในทางกลับกันนะครับฝากบอกลูกๆด้วยว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาไม่มีอายุความนะครับเลี้ยงตลอดชีวิตนะครับนี่คือกฎหมายเขียนไว้เลยนะบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเมื่อครบ20ปีก็พอเว้นแต่20ปีแล้วก็ทุพพลภาพหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บิดามารดาเลี้ยงต
1: ่
2: อแต่ในทางกลับกันบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเขาเขียนไว้แค่นี้นะ
1: นี่กฎหมายก็เขียนเอาไว
2: ้ยิ่งอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีอายุนะว่าแค่อายุ60อายุ70
1: ก็ตลอดชีวิตท่านแหละนะ
2: ไม่มีจริงครับผมบอกเนี่ยคือเคยอ่านกฎหมายแล้วลองมาดูแบบนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นฟังตรงนี้แล้วนะ
2: ค
1: ะบุตรท่านใดคนใดที่ไม่ได้อุปการะดูแลคุณพ่อคุณแม
2: ่
1: การอุปการะดูแลไม่ใช่แค่ให้เงินให้ทองแล้วก็จบ
2: ต้องครับ
1: นะบางคนอาจจะโอ้ฉันก็โอ้ลำบากตัวเองอยู่แล้วเนี่ยฉันมีลูกต้องเลี้ยงด้วยแต่อุปการะดูแลอาจจะเป็นอย่างอื่นซื้อของใช้ของกินของฝากหรือว่ายามเจ็บป่วยใช่ไหมคะดูแลอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นการเรียกว่าอุปการะดูแลไม่ทอดทิ้งนะฮะ
2: การไปเยี่ยมเยียนนี่ก็ถือเป็นการดูแลพ่อแม่เนี่ยเหมือนที่บอกว่าลูกมาหนึ่งเม็ดเนี่ยโอเค
1: ค่ะ
2: บางคนพ่อแม่เนี่ยเงินทองลูกไม่ใช่อย่างได้คุณสมรักรู้ว่าลูกลำบากนะ
1: ใช่พ่อแม่หลายๆคนก็แบบ
2: ก็ไม่อยากรบกวน
1: ไม่อยากรบกวนใช่ก็คือพ่อคุณแม่อย่างเป็นอย่างนี้แหละนะไม่เป็นไรหรอกลูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็แบบไม่มีนะ
2: ใช่นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็อยากให้ลูกได้ช่วยแบบบางคนลูกให้พันสองพันนี่โอ้โหไม่จ่ายบางคนเก็บเอาไว้ในเชี่ยนหมากสอดเอาไว
1: ้
2: นะครับไปแบงค์พันใครเอาไปเอามาให้เนี่ยอยู่ในนั้นนั่งมองอยู่นั่นแหละครับภูมิใจ
1: นี่แหละ
2: ลูกให้ครั้งหนึ่งมาไปก็ให้มากลับก็ให้อย่างนี้ครับ
1: แค่
2: น
1: ั้น
2: ดีใจ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: นะเพราะฉันฟังตรงนี้แล้วนะใครเป็น

0: มีเวลานี้คุณสมรัตน์ต้องขอบคุณรัฐบาลนะที่ปราบบัญชีม้าผมดูข่าวเมื่อกี้ที่ติดมาเนา
1: ะ
0: ผมว่าดีขึ้นนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็คนก็รู้เท่าทันขึ้นนะครับคดีม้าคดีบัญชีม้าก็ลดลง
1: เพราะโทษหนักนะโทษหนักนะบัญชีม้าอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเบาบางลงเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยลงก็จริงนะคะอาจารย์แต่ว่ามันวิธีการบางทีมันแหมมันอาจจะแยบยลขึ้นนะคะ
0: ผมว่าก็ทำให้มันเห็นภาพคลิปหรือต่างๆที่บุกเข้าทลายเนี่ยหนึ่งคนทำก็กลัวขอให้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราก็มัวอยู่กับสีเทาอยู่ว่าคนร้ายก็เทาข้าราชการก็เทาเลยเป็นปัญหาขึ้นมาอีกคราวนี้ก็มีการปราบกันจริงจังนะครับโดยรัฐบาลหรือโดยดีเอสไอหรือหน่วยงานต่างๆฟอกเงินต่างๆหรือปปช.เนี่ยมันทำให้เห็นว่าเท่าทุนต่างๆก็กลัวน
1: ะ
0: กลัวแล้วก
1: ็ต้องเอาจริงเอาจังค่ะ
0: นักการเมืองก็กลัวนะคนที่ทำอยู่เนี่ยก็ต้องหยุดนะครับเพราะฉะนั้นพอหยุดลงเนี่ยก็ต้องหาวิธีการใหม่คุณสมรัตน์บอกก็ไปตั้งหลักสักพักหนึ่งยังไงคนไทยก็
1: อย่าได้เผลออ
0: ย่าปลอดภัยอยู่สักพักอ
1: ย่าให้ได้เผลอเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ
0: อ
1: ีกเรื่องนึง
0: ค่ะกลัวลงทะเบียนพักไม่พักจะแถมก็มาอีกเดี๋ยวไปกดลิงก์กดอะไรก็ไปจะมา
1: ระวังนะได้ข่าวมีมาหรือยังคะพวกมิจฉาชีพ
0: อย่าง
1: นะขออย่าให้มีนะ
0: เดี๋ยวมันฟังอะไรเราฟังรายการเราแล้วทำขึ้นมาอีกว่าไม่รู
1: ้ค่ะอีกเรื่องนึงนี่ที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเกี่ยวเรื่องย่านห้วยขวางใช่ไหมคะบางคนก็บอกอู้นี่เป็นมณฑลห้วยคุ้ยขวางแล้วมณฑลห้วยขวางของจีนไปแล้วนะร้านค้าภาษาจีนร้านอาหารจีนเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมชาวจีนที่เขาทำคลิปอะว่าบางร้านนี่รับเฉพาะเงินหยวนนะคะนี่ก็เลยมีการไปลุยตรวจนะร้านอาหารย่านห้วยขวางนะคะก็พบหลบหนีเข้าเมืองผิดพระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าวรวม6รายด้วยกันอ้าวแล้วก็ขอให้จริงจังแล้วกันความจริงเจ้าที่พื้นที่รู้อยู่แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรนะดิฉันว่านะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าขอบคุณท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะกลับมาพบกับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำลาไปพร้อมกับท่านณรงค์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
3: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ2569ถึง2570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
2: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
4: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปลอยเป๋ประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกุมได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
5: นายสุปิยันแดงมะเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน การและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุทธ์สวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ถ้าลูกปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจัง
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
10: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
10: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
10: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
10: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
11: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
12: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
13: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
14: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อ

0: พี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: เด็กเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสเกสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะประธานรัฐสภาเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บุรีรัมย์ย้ำรัฐสภาไทยพร้อมเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ยกระดับคุณภาพการดูแลแม่และเด็กพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าในเขตควบคุมเสริมมาตรการดูแลการค้าชายแดนส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมสนับสนุนเด็กไทยทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเตือนภัยผู้ปกครองกลลวงบุหรี่ไฟฟ้าแฝงตัวมาในคราบตุ๊กตาอาร์ตทอยยอดนิยมดีไซน์แนบเนียนจนครูและผู้ปกครองแยกไม่ออกกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะประธานรัฐสภาเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บุรีรัมย์ย้ำรัฐสภาไทยพร้อมเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนวันที่6มิถุนายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภาพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนสื่อมวลชนเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมงานกว่า340คนนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐสภาให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้รับรู้บทบาทภารกิจของรัฐสภาตลอดจนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคพลเมืองสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาซึ่งเป็นสื่อสาธารณะด้านนิติบัญญัติมีภารกิจในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการดำเนินงานของรัฐสภารวมถึงภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทภารกิจรวมถึงผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและรัฐสภาไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากขึ้นตลอดจนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันนิติบัญญัติการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างรัฐสภากับประชาชนเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้รับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและการส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์จะประชุมพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ระดับคุณภาพการดูแลแม่และเด็กวันที่5มิถุนายน2569ณห้องประชุม901ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์นายแพทย์ภูดลกิติวัฒนาสารผู้จัดการโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยกลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า120คนประกอบด้วยสูติแพทย์แพทย์ทั่วไปแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนนักศึกษาแพทย์และพยาบาลโดยมีนายแพทย์อนันต์มุ่งเจริญสันติกุลหัวหน้ากลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกิจกรรมบรรยายวิชาการและฝึกปฏิบัติจริงโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมสูติแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะการตรวจทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อค้นหาความพิการแต่กำเนิดระบุอายุครรภ์ติดตามการเจริญเติบโตและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนต่างๆอีกทั้งยังใช้ประกอบการทำหัตถการเช่นการเจาะน้ำคร่ำการตัดชิ้นเนื้อรกหรือการเจาะเลือดทารกในครรภ์ขณะเดียวกันในด้านนารีเวชศาสตร์ยังช่วยตรวจวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยเช่นเนื้องอกมดลูกและรังไข่การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยทางนารีเวชในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าในเขตควบคุมเสริมและการดูแลการค้าชายแดนวันที่5มิถุนายน2569นายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางกัญชนันท์โคชศรีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าในเขตควบคุมตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนพ.ศ. 2524ณที่ว่าการอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้มีพลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26เป็นประธานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อหารือและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการควบคุมสินค้าในเขตชายแดนให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้าการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่การเข้าร่วมประชุมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศส่ง20นักเรียนทุนโอดอทกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมสนับสนุนเด็กไทยทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนโอดอทกลุ่มแรกในการออกเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเราทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จของทุกคนสำหรับโครงการทุนโอดอทนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให้โอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศด้วยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิ์ของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนเตือนภัยผู้ปกครองกลลวงบุหรี่ไฟฟ้าแฝงตัวมาในคราบตุ๊กตาอาร์ททอยยอดนิยมดีไซน์แนบเนียนจนครูและผู้ปกครองแยกไม่ออกกรมศุลกากรเตือนภัยผู้ปกครองหลังพบการระบาดหนักของบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่หรือทอยพอตที่ดีไซน์แนบเนียนจนเหมือนโมเดลการ์ตูนพวงกุญแจห้อยกระเป๋าหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนทำให้คุณครูและผู้ปกครองแยกไม่ออกคิดว่าเป็นเพียงของเล่นธรรมดาของบุตรหลานกรมศุลกากรแนะ3จุดสังเกตเพื่อรู้เท่าทันก่อนสายเกินแก้1มีช่องชาร์จไฟลองพลิกดูใต้ตัวการ์ตูนหรือโมเดลชิ้นใหม่หากมีช่องเสียบ USB หรือหัวสำหรับสูบซ่อนอยู่ใช่แน่นอน2กลิ่นหอมผิดปกติตัวผลิตภัณฑ์มักแต่งกลิ่นขนมหรือผลไม้หากได้กลิ่นหอมหวานรอบตัวเด็กต้องรีบตรวจสอบ 3. นิโคตินสูงทำลายสมองของเล่นแฝงภัยเงียบนี้ มีนิโคตินเข้มข้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและประการของเยาวชนโดยตรงกรมศุลกากรขอความร่วมมือช่วยกันส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังกลุ่มผู้ปกครองและครูรอบตัวเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลและปกป้องบุตรหลานให้ปลอดภัยกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นายพูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภูมิภาคตะวันออกโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่ซื้อมาขายไปและต้องมีมาตรฐานเช่นสินค้า GI สินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกในระยะสั้นมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ซึ่งได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Post Mart ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ต้องเสียค่าขนส่งและแพลตฟอร์ม Next Gen ของ iNet ซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือ GPล่าสุดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากส่วนความคาดหวังในระยะยาวช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า SMEให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเปิดเผยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปด้วยการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนแพลตฟอร์มของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดเวลามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข044-696-015ต่อ101เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาได้แก่นิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณสมบัติวุฒิมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปเรียนหลักสูตร4ปีวุฒิปวสอนุปริญญาปริญญาตรีเรียนต่อเนื่อง 2-3 ปีจุดเด่นเรียนทางไกลออนไลน์เข้าคู่ทำงานหรือเรียนที่อื่นได้มีสนามสอบทุกจังหวัดหรือสอบออนไลน์สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.อุบลราชธานีโทร090569-4954หรือ LINE @stou_uvon นัดพบนักศึกษาใหม่ที่บุรีรัมย์วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเวลามเวลา 10:00 น.ถึง 16:00 น.กรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเด็กซึ่งอาจมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงลอยปวดศีรษะตาแดง จุดเลือดออกตามผิวหนังคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงปวดกล้ามเนื้อและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันลูกหลานจากโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคแนะนำ4วิธีสำคัญได้แก่สวมเสื้อผ้ามิดชิดลดโอกาสถูกยุงกัดใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งรวดและปรึกษาแพทย์เรื่องวัคซีนและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนจัดโดยสำนักงานตรวจการแผ่นดินวันพุธที่24มิถุนายน2519เวลา 7:00 น. ถึง 15:30 น. ณอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือรับชมผ่าน Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในงานมีการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560รวมถึงบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-141-9261 02-141-9264 ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiobuiram.prd.go.th จบข่าวเรียวดีของสากลบรรณาธิการอ่าน
3: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลรับนักลงทุนฝรั่งเศสต่อยอดผลการเยือนปารีสเล็งลงทุนในไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายฟรองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศครับและคณะนักธุรกิจ16บริษัทครับเพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสและดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่ไทยใน5สาขาด้วยกันครับประกอบไปด้วย1การบินอวกาศและการป้องกันประเทศ2วิศวกรรมและการให้คำปรึกษา3การก่อสร้างและการขนส่ง 4. ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมไปถึงครับ 5. การผลิตและการบริหารจัดการพลังงานครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ครับและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมครับระบุถึงสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ทำผลงานระหว่างวันปรับตัวทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี2เดือนครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างครับรองนายกเอกนิติแจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกรณีการนำบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูแล้วนั้นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนครับในอดีตกรณีที่ผู้ถือบัตรบางรายนั้นไม่ได้จนจริงมุ่งให้ความช่วยเหลือครับของภาครัฐไปถึงผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดครับเนื่องจากผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนั้นถือว่าอยู่ในความดูแลอุปการะของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งได้รับการบรรเทาภาระภาษีจากภาครัฐแล้วจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดไปดูแลบุคคลที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูก่อนครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลนั้นมีมาตรการและโครงการอื่นๆครับเพื่อจะรองรับตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเช่นครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาษีของประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายสูงสุดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่การเพิ่มรายได้ให้กับ SME กันบ้างครับรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งเป้าครับในการผลักดันสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SMEจากเดิมครับร้อยละ35นั้นเพิ่มเป็นร้อยละ40ครับของระบบเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อน3ด้านครับคือพัฒนาทักษะศักยภาพสนับสนุนแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสการตลาดครับโดยครับมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยครับให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce next gen commerce และ Thailand Postmart ครับตลอดเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนั้นมีผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและได้รับการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี250คูปองต่อร้านค้าครับรวมแล้วครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้บริโภคครับจะได้รับโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย100บาทครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวมทั้งหมดนะครับกว่า 500,000 โค้ดเลยครับคิดเป็นมูลค่างบประมาณหมุนเวียนรวม50ล้านบาทครับทั้งนี้ครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศชูนโยบายสคบ plus 5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งเร่งคืนเงินผู้บริโภคครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเป็นประธานการประชุมสคบครับครั้งที่3/2569เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยที่ประชุมสคบนะครับได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องครับมีสาระสำคัญครับคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบนะครับเป็นคดีการซื้อขายออนไลน์ล่ะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับนอกจากนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีครับยังมีการสั่งการให้สคบนั้นทำงานอย่างรวดเร็วในเชิงรุกเด็ดขาดครับและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ plus 5ด้านครับ 1. ทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายด้วย Consumer Risk Dashboard 2. ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ One Stop Service 3. กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และ e-commerce ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง 4. ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัติ5ครับเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนทั้งนี้ครับขอให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินครับโดยเฉพาะครับการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและการสั่งซื้อออนไลน์ครับรวมไปถึงครับเก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหลักฐานการซื้อขายสินค้าหลักฐานการใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศเร่งช่วยเด็ก7ขวบถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคพร้อมจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีของเด็กอายุ7ขวบครับถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระน้ำรั่วดูดบาดเจ็บเสียหายครับขณะเข้าพักภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมครับโดยท่านรัฐมนตรีครับมีการสั่งการให้สคบนั้นออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบนั้นจะพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาและออกข้อสั่งการเตือนผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศให้เร่งตรวจตราความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนนั้นต้องได้รับอย่างเท่าเทียมครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้นั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านสามารถจะแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดสิทธิ์ได้ผ่านสายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับวุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรเชิงรุกจับมือกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนพร้อมยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าครับที่ห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับหรือว่า MOU ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาครับระหว่างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยมีนายมงคลสุรสัจจ์ครับประธานวุฒิสภานั่นเป็นประธานในพิธีและมีนายสุทนกล้าการขายครับประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมเรื่องนี้ครับสำหรับครับในการลงนาม MOU หรือว่าลงนามความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยจากนั้นครับก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์แก่พี่น้องประชาชนครับพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนตลอดจนการพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยภายหลังการลงนามนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มสื่อมวลชนอื่นๆด้วยครับอาทิสถานีโทรทัศน์และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในการขยายช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปในอนาคตครับทีนี้ครับมาดูเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันครับไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับจากกรณีครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับทางกระทรวงดีครับมีการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรมาเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินของท่านนั้นนะครับจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อจะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เลยครับเป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันครับเกณฑ์การเสียภาษีนั้นจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการครับและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวแบบนี้ขอให้ร้านค้าอย่าไปกังวลครับอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากข่าวนี้เป็นข่าวจริงคือไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับและวันนี้ครับปิดท้ายตีคองรองข่าวกับเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้ากว่า50%ตั้งเป้าแล้วเสร็จตามกำหนดครับ31ตุลาคมปีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตรจันทรโชติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าขณะนี้ครับงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรแล้วเสร็จกว่าร้อยละ50ครับหลังผ่านพิธีปักหมุดวางผังและยกเสาพระเมรุมาตรแล้วครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นรวมไปถึงขยายลวดลายสถาปัตยกรรมไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้จัดตั้งโรงขยายแบบภายในสนามหลวงซึ่งมีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานกว่า30คนต่อวันขณะที่วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนื่องจากพระเมรุมาตรเป็นเพียงอาคารชั่วคราวนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรนั้นจะเร่งก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อรองรับฤดูฝนที่เข้ามาแล้วครับพร้อมยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกส่วนนั้นยังเป็นไปตามแผนและตั้งเป้าก่อสร้างพระเมรุมาตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมปีนี้ครับส่วนราชรถและพระยานมาตรอยู่ระหว่างการบูรณะอนุรักษ์และตกแต่งครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จครับภายในวันที่30กันยายนครับเพื่อเตรียมซ้อมและใช้งานจริงในพระราชพิธีขณะที่พระโกฏจันทร์และพระโกฏพระบรมอัฐิได้จัดทำแบบและหล่อต้นแบบแล้วครับและอยู่ระหว่างขยายลวดลายเพื่อผลิตชิ้นงานจริงครับนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรยังนำปีกแมลงทับมาใช้ในการตกแต่งบางส่วนของพระเมรุมาตรและฉากบางเพลิงเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ทรงส่งเสริมการนำปีกแมลงทับมาใช้ในงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องประชาชนครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นนะคะเมื่อสะครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

านายทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มาก

0: ยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
3: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุข พื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่น 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้า ค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเกล้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเกล้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสกมันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกันสองใบสกกับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขต
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้นะครับผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะครับห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังแล้วคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณให้ผมได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ร่วมด้วยนะครับไม่ทราบว่าเจอกันหรือยังนะฮะได้เจอได้จะตากันหรือยังคุณเดชธรชัยโสดาครับแล้วก็คุณคุณากรสิบทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เราได้พูดคุยกันเจอกันนะครับในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลแฟนๆฟุตบอลและแฟนๆแบดมินตันรอติดตามนะครับในแวดวงกีฬานะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยสุดๆเลยในหลายประเภทนะครับนะฮะได้ใจอ่ะนะแต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเล่ากันเลยนะครับเล่ากันเลยเริ่มต้นที่การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันก่อนนะครับรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ณกรุงจาการ์ตานะครับหนึ่งเดียวของเราวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิกคิวนะอิกคิวนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันนะครับอิกคิวเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบรองเจอกับขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นก็คือโจนาธานคริสตี้ครับปรากฏว่าเล่นสนุกและปรากฏว่าในเซตในเกมที่หนึ่งนะอิกคิวชนะไปแบบสนุกนะครับชนะไปก่อนด้วย21-16เหมือนจะใสๆเลยโอ้โหมาแน่มาแน่แต่ว่าในเกมที่2ครับทางด้านของโจนาธานคริสตี้ได้กำลังใจเชียร์จากกองเชียร์นะครับสู้กับสิงห์มือซ้ายของเราครับพานิชพลซึ่งเล่นเกมรุกอย่างเดียวเลยนะรุกมันๆเลยนะวันนี้นะครับกลับมาชนะบ้างครับ21-10ครับเล่นในเกมที่3ครับปรากฏว่าแหมมีแผ่วครับทางด้านของอิกคิวพานิชพลแผ่วครับแล้วก็แพ้ไป12-21ครับตกรอบรองชนะเลิศเปียงง่าเสียดายครับแต่ว่าโอ้โหการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการระดับพันเนี่ยนะครับแล้วก็อีคิวเป็นผู้เล่นที่โอ้มือซ้ายแล้วก็เล่นเกมรุกได้สนุกครับถูกใจกองเชียร์อย่างแน่นอนครับสนามหน้ารายการหน้าสู้ใหม่รับรองได้แรงเชียร์แรงใจอย่างแน่นอนครับอีคิวครับก็ได้แค่รอบรองนะครับอีคิวนะแพ้ทางด้านของโจนาธานคริสตี้ขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นนะครับ1-2เกมนะครับโจนาธานคริสตี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะไปเจอกับหนุ่มจากแคนาดาซึ่งสามารถเข้าชิงรายการซุปเปอร์พันครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิกเตอร์ไลน์นะครับจากแคนาดาเอาชนะโจชนเฉินครับมือเก๋าจากชาริตไทเปมา2-1เกมครับ21-19 19-21 และ 21-19นะครับส่วนหญิงอยากให้ชมครับเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งในการที่แล้วที่มาเลเซียแล้วก็ที่สิงคโปร์นะขออภัยนะฮะการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คืออันแซขอไปนะครับอันแซยองนะ รอบรองชนะเฉินยูเฟย์2-1เกมครับ23-21 19-21 และ 21-17ชิงกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นครับโอ้โหนะเจอกันอีกแล้วคู่นี้อากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้นะครับก็คือซินยูจินนะครับ2-0เกม21-17 21-14คู่นี้นัดที่แล้วรอบชิงรายการที่แล้วเนี่ยเป็นอันแซยองนะชนะอากาเนะยามากุชิแบบโอ้โหนะเหลือจริงเลยนะฮะนะครับคว้าแชมป์ไปรายการที่แล้วคราวนี้เจอกันอีกครั้งนึงรอดูครับคู่นี้สนุกกันแน่อย่างแน่นอนนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลในช่องอีกครับก่อนที่จะเป็นคู่ไทยคู่อื่นๆกันก่อนอิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซต25-22 25-18 25-22นะครับสหรัฐอเมริกานะครับเอาชนะฝรั่งเศส3-2เซตนะครับ25-21 23-25 27-25 23-25 และ 15-11นะครับแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับไทยนำไปก่อน2-0เซตแต่ว่าจบเกมเบลเยียมกลับชนะไทยไป3-2เซตครับซึ่งรายละเอียดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เจอกับเบลเยียมนะครับแม่นะฮะเจอกับเบลเยียมฟุตบอลขออนุญาตรายงานฟุตบอลก่อนไปวอลเลย์บอลนะนะไทยหลังจากที่นำเกาหลีมา 2-0 เจอเกาหลีไล่มา 1-2 แล้วก็ครึ่งหลังเกาหลีไล่มา 2-2 และเกาหลีได้ฟรีคิกยิงโอ้โหผู้รักษาประตูปัดไม่ดีครับลอดแขนผู้รักษาประตูเข้าไป เอาละเกาหลีแซง 3-2 นะในฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ U23 เอาแค่นี้ก่อนนะพอบอกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในรายละเอียดนะครับมาที่วอลเลย์บอลนะครับไทยเจอกับเบลเยียมครับนัดที่3ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์แรกที่หนานจิงนะครับที่หนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ไทยเป็นทีมเดียวนะครับไม่เคยชนะเลยนะไทยเจอเบลเยียมเราไม่เคยชนะเลยในบริษัทการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับเราแพ้เข้ามานะครับแต่คราวนี้เราก็แพ้อีกนะครับชนะไปก่อน25-20 25-22ครับนำ2-0แต่ว่าเหมือนว่าเราจะชนะง่ายๆแต่ปรากฏว่า2เซตต่อมานะครับเราแพ้23-25สูสีแพ้22-25นะครับและสุดท้ายแพ้14-16ในเซตสุดท้ายครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆสู้กันสนุกนะครับโอ้เจอกันมาก่อนหน้านั้นในรายการนี้เราแพ้เข้ามาทั้ง5ครั้งนะเบลเยียมชนะไทยมาตลอดนะครับนะฮะก็เจอกันมาแต่ว่าเราก็เคยชนะเบลเยียมเหมือนกันนะครับในการแข่งขันก่อนหน้านั้นเป็นชื่อรายการเป็นชื่อรายการ World Grand Prix นะฮะ World Grand Prix ที่เซาเปาโลบราซิลเราเคยชนะแต่ว่าในการแข่งขันNation League เราไม่เคยชนะเบลเยียมนะก็เราโค้ชออสส่งทั้งทัดดาวนึกแจ้งพิมพิยาโกกรำน้อยสราศรีชาเลิศสติภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมูลทลานะพรพันธ์เจตปราศแล้วก็ปีนิดเป็นน้อยนะฮะส่วนเบลเยียมวันนี้ผมดูอยู่มีบริสเฮอร์บอสนะครับคนนี้กับทีมนะครับเราเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่แหละแต่ก็แพ้ยังได้ใจอ่ะคือได้เชียร์นะครับแต่น่าเสียดายที่เราแพ้นะครับพิมพิชยาโกกรำวันนี้ทั้งตบนะต้องทำคะแนนให้เราต้อง37คะแนนนะครับตบ35ครั้งแล้วก็มีการเสิร์ฟด้วย2ครั้งเห็นอยู่ก็คือเสิร์ฟหายคือเสิร์ฟเอสนะครับ2ครั้งสำหรับพิมพิชยาโกกรำนะขณะที่ชนะของทัดดาวนึกแจ้งนะครับทำ15แต้มนะครับสันติภาพร15แต้มฤศรา9แต้มแก้วกัลยา7แต้มนะครับเบลเยียมเขาได้จากมาตินนะ40คะแนนแล้วก็เฮอร์บอกนะ19คะแนนนะครับวันสุดท้ายของเราพรุ่งนี้นะฮะไทยนะจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กเวลา 10:30 นาทีตอนนี้เรามี2แต้มแล้วนะขณะเดียวกันเบลเยียมเจอกับเซอร์เบียนะครับนะเราจะนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เจอกับเช็กพรุ่งนี้ 10:30 นาทีนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือจีนนะครับกับเซอร์เบียนะครับผลการแข่งจีนกับเซอร์เบียขออนุญาตดูแป๊บนึงนะผลการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจีนกับเซอร์เบียนะครับก็จีนนำอยู่2-0เซตนะครับ25-21 25-21ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากนั้นไปดูอะไรต่อคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลละเชื่อและเชื่อว่าแฟนๆรายการก็ลุ้นฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องของเรานะครับเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะในฟุตบอลชุดใหญ่ของเราเนี่ยตอนนี้บินไปที่จีนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่อุ่นเครื่องเสร็จเจอกับคูเวตนะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเจอกับคูเวตอันดับ134ของโลกนะครับแอนโทนีฮัสซันเมื่อวานนี้วางตัวเทือกศักดิ์เผยพิมายของหน้าคู่และมีสิทธิ์สันตราตรีมีอนันต์ยอดสังวาลแล้วก็มีสุรชาติสารีพิมพ์นะสลับนะในการสนับสนุนในเกมรุกนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เรายิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากการยิงของจังหวะที่เสกสรรราตรีได้บอลจากสารัตน์อยู่เย็นนะยิงด้วยขวาเข้าไปนะให้ทีมไทยนำ 1-0 นะครับแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บเนี่ย 4-5 นาทีนี่แหละไทยได้นำ 2-0 นะจากจังหวะที่กองหลังของคูเวตสกัดมาไม่ดีนะครับสกัดมาไม่ดีและเข้าทางกฤษฎากาแมนนะยิงเข้าไปฮะน่าจะเป็นประตูในทีมชาติชุดใหญ่ของกฤษฎากาแมนนะครับครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนตัวแล้วครับนะแก้เกมอันโทนีฮัสซันก็เปลี่ยนตัวนะฮะสร้างความสดสร้างความทดสอบนักเตะด้วยนะครับส่งจูดเบลส่งธีรพัฒน์ปรือทองส่งเอราวัณกันยาลงมานะฮะสร้างความหวือหวานะครับแล้วก็ปรากฏว่าแป๊บเดียวเองครึ่งหลังผ่านไป3นาทีนะคูเวตไล่มา 1-2 นะจากการยิงของยูเซฟอันซามารีเขาเปิดโด่งๆมาจากข้างด้านซ้ายนะครับแล้วก็ได้หมุนไม่มีใครประกบนะครับกองหลังของเราไม่ได้ประกบตัวด้วยนะครับด้านของมิคินสันก็จะไม่ผิดนะหลุดตำแหน่งไปด้วยก็จะไม่ผิดนะฮะแล้วก็โคลานไล่มา 1-2 แล้วก็ไปมาคูเวตก็ได้ใจครับไล่มาเป็น 2-2 อีกครั้งหนึ่งนะจังหวะยิงไกลของมูฮัมหมัดอับดุลลานะปัดวัดคำใหม่พยายามพุ่งปัดนะนะครับปัดแล้วไม่ดีนะเข้ากระชอกเข้าทางอันฮิวโรชิสนะครับยิงเข้าไปก็ทำให้เสมอ 2-2 นะครับไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับเสียสินแดงดาลงมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับมีโอกาสได้ยิงแต่ก็ ติดผู้สาประตูรวมถึงด้านของส่งทิศพันธ์พ่วงจันทร์นฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมลงไปแทนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จูดเบลได้ยิงด้วยจิตเซฟคอลิสเอาราชิดีผู้สาประตูคูเวตนะครับก็จบเกมเสมอกัน 2-2 นะครับนะก็นัดต่อไปนะไทยเจอกับจีนในวันที่9นี้นะ9มิถุนายนนะครับ 18:35 ตามเวลาในไทยถ่ายทอดสดทางทรัฐทีวีช่วงวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้เดินทางไปที่จีนเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตัวที่ไปจีนละนะครับไปถึงก็วันนี้ดึกๆนะครับเช้านะก็จะได้มีโอกาสนะได้ถึงสภาพอากาศอากาศของจีนและได้ลงซ้อมสนามที่จีนด้วยนะครับยังมีเวลานะครับในการเจอกับจีนก็ถือว่าสนุกนะในการไทยเจอกับจีนนะครับก็รอติดตามเชียร์กันนะครับส่วน U19 ปีของเราเมื่อวานนี้นะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคานะในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับเจอกับสิงคโปร์นะครับซึ่งเราชนะบูไนมา3-0ขณะที่สิงคโปร์แพ้มาเลเซียมา0-3ครับจักรพันธ์บันปีก็มีการปรับทีมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไทยเหนือกว่านะครับเมื่อวานนี้ที่เทลดานสเตเดียมนะครับก็ไทยชนะไป4-0นะครับเพียดาลาสวัสดิ์นัตกิจโพสีสิริสรันจันแจ่มใสแล้วก็รัชนนท์โคชเสนีฮะยิงให้ไทยชนะ4-0ก็ไทยมี6คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งมาเลเซียชนะบูไน3-0ไทยกับมาเลเนี่ยก็มี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียไทยดีกว่านะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับนัดสุดท้ายนะครับชิงแชมป์สายแหละว่าใครจะได้แชมป์ในสายนี้นะไทยในกลุ่ม B เนี่ยนะฮะไทยเจอกับมาเลเซียนะครับที่มัสยาสเตเดียมในวันที่8มิถุนายน20:00 น.นะครับทาง BG Sport นะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลนะครับฟรีแมตช์ U23 ปีนะครับการฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่2โปรแกรม FIFA Day ของ U23 นะฮะของเราผู้จัดการทีมคือทอดชัยดำรงองค์ตระกูลนะครับก็ลงแข่งขันเจอเกาหลีใต้นะครับครึ่งแรกอย่างที่บอกนะไทยนำ 2-1 ชนภัทรบัวพันธ์นะครับยิงนำก่อน 1-0 นาทีที่4คังจองจินนะยิงตีเสมอให้กับเกาหลีใต้แล้วก็ทีกวินจันศรียิงให้ไทยนำ 2-1 นะครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเกาหลีใต้ได้2ประตูนะครับนำตีเสมอ 2-2 และนำ 3-2 นะตอนนี้อยู่ช่วงในท้ายเกมนะครับน่าจะเหลือสักประมาณ5นาทีไม่ช่วงสุดเวลานะครับลูกนำ 3-2 จากการยิงฟรีคิกโค้งข้ามกำแพงนะผู้สาประตูเนี่ยแม่ลูกมันลอดแขนผู้สาประตูชาวไทยนะครับเข้าไปเนี่ยคือจังหวะมันกระดอนตกพื้นก่อนนะครับนะก็เกาหลีนำอยู่ 3-2 นะครับติดตามได้ทางช่องทางของไทยรัฐนะครับขณะเดียวกันฟุตบอลหญิงของเราก็ลงแข่งขันครั้งแรกนะครับในรายการอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับวันนี้เราแรกเจอกับอุซเบกิสถานนะคุณผู้ฟังครับเจอกับอุซเบกิสถานก็กำลังดูอยู่นะว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครึ่งแรกเนี่ยไทยนำอยู่นะครับ1-0นะสาวไทยนำอยู่1-0ในการเจอกับอุซเบกิสถานนะครับนะก็จบหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูผลการแข่งหน่อยนะจบหรือยังสาวไทยนะครับชนะ1-0นะครับนะจากการยิงของจิรพรมุงคลดีนาทีที่2นะครับก็เหลืออีกนัดหนึ่งนะไทยเจอกับเมียนมานะครับไทยชุดนี้นะครับเตรียมทีมในเรื่องของเอเชียนเกมมีทางด้านของเนติพงศ์สีทองอินหรือว่าอันเฟรดครับหัวหน้าผู้สอนนะครับวันนี้ชนะอุซเบย์ไปแล้ว 1-0 นะครับอีกนัดหนึ่งวันที่9มิถุนายนนะครับเจอกับเมียนมานะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลโค้กครับนะครับโค้กครับอายุ17ปีรอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับหา2ทีมที่เข้าสู่รอบชิงเนี่ยไปเล่นรอบสุดท้ายรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่านะครับพลิกล็อกคู่ไหนตามมาฟังเลยครับนะกันทารมนะครับเอาคู่แรกก่อนดีกว่านะข้าวใหญ่พิทยาสันนะครับเอาไม่ใช่ขออภัยนะเจอกับเรือนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะไม่ได้ครับแพ้ไม่น่าเสียดาย0-6ครับก็รู้เรือนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะข้าวใหญ่พิทยาสันไปนะครับ6-0นะครับส่วนอีกคู่นึงถือว่าพลิกล็อกครับกันทารมมาจากไหนครับเอาชนะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับ3-0อ่ะครึ่งแรกก็1-0แล้วที่ผมดูอยู่ครับหลังจากนั้นบุรีรัมย์ก็พยายามบุกนะฮะแต่ว่าเจอการสวนกลับของกันทารมนี่เจ้าของตำรับเลยนะถ้ามาฟุตบอลสมัยฟุตบอล16ปี17ปีเขาบอกเป็นแซมบ้าแห่ง อีสานนะครับกันทารมเนี่ยนะครับคือกันทารมสไตล์การเล่นเนี่ยดังมาก่อนหอนท้องอ่ะนะกันทารมเนี่ยสไตล์เล่นแบบแซมบ้าเลยนะครับนะก็บอกแซมบ้าจะถึงอีสานนะกันทารมกลับมาอีกแล้วนะคราวนี้ชนะบุรีรัมย์ 3-0 กันทารมจะไปชิงกับเรือนกีฬาศรีสะเกษในวันพรุ่งนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้นะครับ 16:00 นรอเชียร์กันนะครับแล้วก็บุรีรัมย์กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษก็จะเป็น2ทีมนะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับนะมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยนะครับ22-23สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับนะหลังจากนั้นฟุตบอลก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเช็กชนะกัวเตมาลา 3-1 นะเม็กซิโกชนะเซอร์เบีย 5-1 สิงคโปร์แพ้จีน 1-2 นะครับฮ่องกงชนะมองโกเลีย 2-0 อินโดนีเซียชนะโอมาน 3-0 นะครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีอีกนะค่ำคืนนี้ยังมีอีกนะครับนะฟุตบอลอุ่นเครื่องหลายชาติที่แข่งขันฟุตบอลโลกจะไปอุ่นเครื่องกันนะครับท้ายเกมของไทยกับเกาหลีมีปะทะกันนะครับโอ้โหกระชงกระชากกันแล้วอายุ23ปียังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเกมก็ตามกันอยู่นะแหมมีกระชงกระชากเสื้อกันแต่ว่าเสื้อของแบรนด์ไทยทนนะฮะนะยศกรบุรพานะนะครับเจอเรื่องของเกาหลีไปดึงเสื้อฮะแต่ว่าเสื้อวอลเล็ตของไทยนี่เหนียวครับผ้าดีผ้าทนนะนักกีฬาไทยใส่แล้วสบายใจครับเนี่ยนะฮะดีนะยศกรไม่มีพื้นทัดอะไรนะครับนะครับนะคุมอารมณ์ได้อยู่นะยศกรบุรพานะบัลเลต้าของเราปะทะกับผู้เล่นของเกาหลีนิดหน่อยนะไทยได้เปล่าด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทีมมวยของเรานะครับมวยชุดเอเชียนเกมนะครับมวยสากลทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับก็นักมวยของเราไม่ว่าจะเป็นบรรจงศิลสิรินะครับไปลงนวมกับนักมวยค่ายจิตเมืองนนท์นะครับคือลงนวมกับนักมวยตัวใหญ่ๆมวยไทยนะครับก็ได้ฝึกปรับแข็งแกร่งความอดทนนะครับมาเรียโนกอนซาเลสคอสเมลนะครับหัวหน้าผู้สอนมวยสากลนะครับบอกว่าอยากได้นักมวยไทยนะครับนักมวยสากลของเราเนี่ยฝึกซ้อมกับนักมวยไทยเพราะนักมวยไทยมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงนะฮะก็ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักมวยสากลได้ดีนะครับแล้วก็นักมวยของเราเนี่ยนะ10คนชาย5นะครับหญิง5ไปอุ่นเครื่องกันแล้วก็หวังนะฮะว่าเอเชียนเกมคราวนี้ได้เหรียญทองนะครับบรรจงศิลสิริก็บอกว่าโอ้ได้ฝึกซ้อมกับนักมวยนักมวยไทยอาชีพเนี่ยนะก็ได้สร้างความแข็งแกร่งความอดทนความทนทานของกล้ามเนื้อและตอนนี้โค้ชก็ได้เน้นเรื่องของแท็กติกทักษะอะไรมาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนี่โอ้โหเป็นมัดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ชกในรุ่นใหญ่ต้องสร้างแข็งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชกในรุ่น70กิโลกรัมด้วยมั่นใจจะคว้าเหรียญมาให้ได้นะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของทีมกรีฑานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจิดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยด้านของผู้จัดการทีมกรีฑาทีมชาติไทยนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยนะครับผู้ฝึกสอนและว่าเจ้าหน้าที่ประจำทีมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันรายการกรีฑาไต้หวันอัตลติกโอเพ่นนะครับแข่งขันกัน6-7มิถุนายนวันนี้วันแรกนะครับที่สนามกีฬาที่ไทเปนะไต้หวันนะที่ไทเปนะครับนักกีฬาของเราชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับก็มีบิวพลพลไม่ได้แข่ง100เมตรนะบิวพลพลจะลงแข่งขันในประเภท4x100นะผลการแข่งจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะจะแจ้งให้ทราบนะครับกอล์ฟนะฮะวันที่2ของการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์นะครับนะกอล์ฟเมเจอร์นะครับปรากฏว่านักกอล์ฟของเราเนี่ยนะแพตตี้ประพันกรวัฒนกิจนะครับดีที่สุดนะครับ1อันเดอร์พาอยู่ที่13ร่วมนะครับเมื่อวานนี้2อันเดอร์พาวันนี้ตีเกินไป1นะครับส่วนโปจิโน่ครับอาชญาทิติกุลนะครับหล่นมาอยู่ที่17นะครับอีเวนต์พานะครับนี่คือกอล์ฟเมเจอร์รายการแข่งขันที่นักกีฬาเราไปแข่งขันนะครับนะรายการใหญ่เลยนะการแข่งกอล์ฟ US Women Open นะเป็นเซนเตอร์บายเอาไว้นะครับเงินรางวัล12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า390ล้านบาทนะครับคนที่นำอยู่เนี่ยเป็นทางด้านของอาลีด้านของอาริสันลีนะฮะจากสหรัฐอเมริกา4อันเดอร์พายังมีโอกาสนะฮะรวมถึงนักกอล์ฟสาวไทยอีก8คนนะเราไปรายการนี้นักกอล์ฟสาวไทย8คนจะไปแข่งขันเอาไป10คนไปแข่งขันนะครับนะเหลืออีก8คนไม่เอ่ยนามแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นกันต่อในกอล์ฟอาชีพนะครับรายการใหญ่นะก็บอกว่าเป็นรายการเมเจอร์กอล์ฟของผู้หญิงนะครับส่วนเมื่อวานนี้แหมนะรายการไม่จบนะฮะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT Lady Championship นะครับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับแชมป์เป็นของอาชิรยานศรีวงศ์นะครับ นักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะนะครับอันดับ24ของโลกนะฮะก็จุดฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในรอบเพลย์ออฟหลังจากที่ครบนะก็ปรากฏว่าสกอร์เท่ากันนะสกอร์เท่ากันกับโฟร์พราวนะนนทรักษ์นะครับก็6อันเดอร์พาร์เท่ากันต้องเพลย์ออฟนะฮะหลุมสุดท้ายนะที่สนามเดอะมาเจสติกครีกนะครับชื่อคลับแอนด์รีสอร์ทก็ปรากฏว่าทางด้านของอาชิรยานนะครับศรีวงศ์ก็ทำพัดได้นะก็คว้าแชมป์ไปนะครับก็ของแชมป์ไทยแอร์พีจีนะครับสนามที่3นะครับก็6อันดับพาคว้าแชมป์ไปส่วนโปรพราวนนทรัตน์นะครับวัย25ปีจากลำปางนะครับเพลย์ออฟแพ้แต่ได้เงินรางวัล นะเพราะเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับได้เงินรางวัล นะครับนะประมาณ 200,000 บาทเมื่อวานนี้นะครับก็คุณทางของคุณกุลธรมีสมมนนะครับอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแล้วคุณศาสินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารสนามกอล์ฟด้วยนะมอบรางวัลแล้วก็ยินดีกับนักกีฬานะครับสนามต่อไปนะของกอล์ฟสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับ 17-19 มิถุนายนที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลความชื่อคลับจังหวัดชลบุรีนะครับแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับอาชิรยานศรีวงศ์นะครับจากมือนักกอล์ฟมือสมัครเล่นคว้าแชมป์นะครับส่วนที่ได้รางวัล 200,000 บาทนะครับแพ้เพย์ออฟก็คือพราวนนทรักษ์นะครับเงินรางวัล 200,000 บาทได้อันดับที่2นะครับนะที่3ก็เป็นคริสตินานาตาเลียโบโกนะจากอินโดนีเซียเงินรางวัล 115,000 บาทนะอันดับต่างๆก็ไปติดตามกันนะครับไปติดตามกันนะครับจากกอล์ฟนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฟุตซอลนัดที่6นะครับยิงกันเยอะมากนะการท่าเรือ ASM เจอกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดครับที่สนามโกดังสเตเดียมปรากฏว่าการท่าเรือนะฮะชนะไป13-0นะครับโอ้โหยิงเยอะมาก13-0คู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับเจอกับภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แบงคอก FC เจอบูเวฟชลบุรีในเวลา 18:00 นยังไม่จบนะครับแล้วก็ 20:00 นก็เป็นราชนาวีเจอเกษมบัณฑิตนะครับนะแข่งขันกันอยู่นะครับ MotoGP Spin Race ค่ำคืนนี้รอเชียร์กันนะครับสนามที่8รายการฮังการีกลางปีนะครับ 5-7 มิถุนายนวันนี้วันที่6จะมี Spin Race นะครับหลังจากที่จัดอันดับรอบ Q2 แล้วนะที่สนามบาราตอนพาร์คเซอร์กิตฮังการีนะครับสนามที่โอ้โหแคบนะปรากฏว่ามาร์คมาเกสนะครับจากดูคติโรงงานนะล้มในรอบ Q2 แต่กลับมาได้ขับล้มแต่กลับมาอยู่ในหัวแถวได้ในตำแหน่งโพสิชันนะครับนะคำคืนนี้สปินเรทแล้วก็ที่2เนี่ยเปโดอะคอสตานะครับจาก KTM ดิจิอันโตนิโอนะที่3นะฮะอันติแกที่4นะฮะแล้วก็มีเหล่านักบิดจากเยฮอนด้านะฮะซึ่งก็อยู่ท็อป10ในหัวแถวด้วยนะชวนเมียนะครับแล้วก็ลูก้ามารินีนะครับมาเรียกไปละคราวนี้ได้ลุ้นกันนะครับสปินเรทนะครับ20:00 นนะครับรอติดตามกันสำหรับศึกฮังการีกลางปีนะครับรวมถึงเมเรสในวันพรุ่งนี้20:00 นรอติดตามกันนะครับสำหรับโมโต GP นะครับนะฮะส่วนการแข่งขันกีฬานะเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์ HS4HR นะเปิดฉากจริงชัยกันแล้วนะครับที่ลานเนินนุ่มและห้วยทึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้รอบควอลิฟายสู่สนามชิงแชมป์โลกจังหวัดเชียงรายสิ้นปีนี้นะครับปรากฏว่าโอ้โหนักกีฬาในประเภทลุยๆนะจากอินเดียนะครับทางด้านของซันเจนาจีนะครับโอ้นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียคว้าแชมป์นะในวันเช้าวันโอวอร์วันนี้นะครับนะแล้วก็มีด่านในประเภทซูเปอร์10K25ดันอุปสรรคนะครับของไทยนี่เก่งสุดนี่ผมดูอยู่นะเป็นซุปเปอร์เจครับเจจันทบูรณ์เกรียงไกรไพพนา

0: ร่างกายนะครับวันนี้วันแรก6มิถุนายนโอ้โหสนุกสนานนะครับฝ่าด่านสมรภูมิต่างๆเส้นทางเส้นป่าผ่านเครื่องกีดขวางนะครับเรื่องของปีนผาจำลองแบกถังลุยไปนะฮะโอ้โหนะครับเครื่องกีดขวางต่างๆแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ก็นะ10กิโลเมตรนะครับโอเวอร์ออลอย่างที่บอกนะนักกีฬาจากอินเดียสันจายเนกินะคว้าแชมป์ไปนะครับนะส่วนของไทยอย่างที่บอกนะของไทยคือซุปเปอร์เจจันทบูรณ์นะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกส์ดือองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

0: ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซันเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้าภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยะเชยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ก่อนในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิตติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจาก5ศูนย์ศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น

0: ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
3: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพ ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปรงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Officeชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
4: นายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมาอย่างที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
5: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น OCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไป สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์นมิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราโอโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วพานพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560
12: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ ตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งยากไรนะครับก็นำความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากห้องศิลป์มาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอๆทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่อง

0: การที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบห้องศิลป์ไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังห้องศิลป์อยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยจนกระทั่งมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA TANA ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเสงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงศูนย์นั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันหยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงศูนย์นั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับแล้วก็มีความคิดว่าโทเฮงศูนย์เนี่ยจะได้เป็นบุตรเขยเหมือนกับที่ได้ว่ากันเอาไว้ก่อนนะซันยีเซ็งก็เลยบอกว่าโทเฮงศูนย์คนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้เล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีริวศูนย์นะครับแล้วก็มีการบอกว่าโทเฮงศูนย์กับนางเต็งตันหยกเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันการที่พอเต็งจิวโกงได้ฟังดังนั้นก็เกิดละอายใจขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งใจแต่ต้นเนี่ยการประกาศเช่นนั้นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งซันยีเซ็งก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความให้เกียงจูแยกับกีริวสุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอกว่าความคิดของเต็งจูกงนั้นจะปิดปัญญาในส่วนที่วางแผนเอาไว้คงจะลำบากแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเต็งจูกงพอซันยีเซ็งไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าซันยีเสงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแย่ว่าซึ่งท่านได้สั่งกับซันยีเสงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยดยอมแล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแย่นั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าซันยีเสงมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแย่มาพูดจากันที่ค่ายถ้าอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแย่เข้ามาในค่าย ก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกฎอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะแต่ยูคงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำแต่ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งยูคงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไสกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยแจ้งนั้นก็ดีใจก็บอกกีริวซุนบอกว่าการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแยก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแยก็เลยบอกว่าเราใช้สัญญีสิงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทยเลยก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ยได้หารือกับบุตรหญิงตามคำที่ท่านสั่งตัวของสัญญีสิงไปนั้นแล้วนางเต็งตันหยกยังสงสัยด้วยท่านกับบิดาของนางเต็งตันหยกว่ากันไปแล้วก็เป็นข้าศึกรบพุ่งกันต่อเนื่องมาเกลือกจะเป็นกลอุบายการที่สัญญีเสงนี่ทำอย่างนั้นไปอาจจะเป็นการล่อลวงได้ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเฮงสุนเต็งจิ้วกงนายข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเหงซุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเก่งจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปแล้วก็บอกว่านับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงศูนย์ไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบายไทหลวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจคำนับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแย่หนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสลัดเลี้ยงคอยเกียงจูแย่อยู่ไทหลวนกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่ครั้นกำหนดวันกับไทหลวนไปแล้วจึงว่ากับกีลือศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงศูนย์ก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจังจะไปช่วยให้สำเร็จความคิดของโทเฮงสุนโทเฮงสุนพอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าด้วยเราเป็นมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแย่ก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมีย เก่งจูแยก็สั่งให้โทเฮงสุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉีย1บกเฉีย1หลำจงกวด1ทั้ง4นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงสุนชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกออกมาให้จงได้ครั้งรุ่งขึ้นเวลาเช้าซึ่งถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจู้แยกับกีหลิวสุนก็พาโทเฮงสุนกับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายนายประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจูแยเข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจูแยก็ให้กีลิวซุนกับโทเฮงซุนคำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีลิวซุนคนนี้เป็นครูของโทเฮงซุนเต็งจิวกงก็ว่ากับกีลิวซุนบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจูแยกับกีลิวซุนกินโต๊ะแล้วก็ให้เลี้ยงดูตะแกล้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจูแยนั่งกินโต๊ะอยู่กับเต็งจิวกงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต็งจิวกงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต็งจิวกงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแยก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูแยต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงซุนก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจูแยก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิวกงไปทางประมาณสักพันเส้นเกียงจูแยเห็นโทเฮงสุนได้นางเต็งตังหยกไปแล้วก็ดีใจก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีฝ่ายเต็งจิวกงขันทหารเกียงจูแยกลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตาผู้คนทั้งแล้วทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตายไปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกว่าโทเฮงสุนได้พานางเต็งตันหยกหนีไปแล้วท่านนั้นแหละครับเต็งจิวกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทักแล้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงสุนครั้นได้นางเต็งตันหยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันหยกบอกว่าทวนเนี่ยพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่ในสัจธรรมหูเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องเป็นอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอ๋องเหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านักจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าปูอ๋องเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ด้วยความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้คราวนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงสุนก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเออเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่ครั้งนี้ ไม้จะยกไปล้อมเมืองจับเต็งจิวกงปิดาของเจ้ามาฆ่าเสียแต่เราคิดอยู่ด้วยเจ้าเนี่ยได้มาเป็นภรรยาของโทเหงศูนย์เราคิดจะให้หาตัวมาปรึกษาพอเจ้ามาเวลานี้เจ้าจะคิดประการใดนางเต็งจันหยกได้ยินนั้นกลัวบิดาจะมีอันตรายจึงคุกเข่าคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากับโทเหงศูนย์ได้คิดอ่านกันว่าจะลาท่านออกไปว่ากล่าวให้บิดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านขอท่านจงงดยกกองทัพไปก่อนเถอะถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งหล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งท่านหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อตีไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูใหญ่เห็นว่านางเต็งท่านหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นกลอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งท่านหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิวกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเหงศูนย์พาข้าพเจ้าไปเกียงจูใหญ่ให้ข้าพเจ้ากับโทเหงศูนย์นั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูใหญ่จัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเพราะเห็นว่าถ้าแก้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมาบุญไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกีทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้งสี่คนทุกวันนี้พระเจ้าติวอองก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเองนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแย่เถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปเต็งจื้อคงได้ฟังนางเต็งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทักแก้วทหารในพระเจ้าติวอ๋องจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการศึกกับเกียงจูแย่ต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแย่แล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่จงกลับไปบอกเกียงจูแย่เถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทัพทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอ๋องให้เกียงจูแย่ช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตันหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเต็งจิวกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแย่ในประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่พอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต็งจิวกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแย่ก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสาพิพักทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วกับได้ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถอะเจียงจูใหญ่ก็พาเต็งจิวกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิวกงเข้ามายอมสาพิพักก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแย่คิดการกำจัดพระเจ้าติวอ๋องผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั่นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิวโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบูอ๋องก็จัดแจงเครื่องยศให้แต่งจิวโกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแย่แล้วก็แต่งจิวโกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการครั้นรู้ว่าเต็งจิวกงไปเข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮัมจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอ๋อง พระเจ้าติวอองแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเล็งจิวกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าด้วยข้าศึกถ้าเราตีเบิงไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติวอองก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือไปตั้งเอาเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีหุยเหลียมก็คำนับลาออกมาแต่งหนังสือรับสั่งส่งให้ข้าหลวงรีบไปที่เมืองกีจิ๋วฮู้ฝ่ายเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้ออกว่าราชการกับขุนนางอยู่พร้อมกันพอนายประตูเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งมาแต่เมืองหลวงเสาหูแจ้งนั้นก็พาตัวขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้าไปที่เมืองแล้วก็ตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ฉีกผนึกออกอ่านพอแจ้งความในหนังสือรับสั่งก็ให้เลี้ยงผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้หนังสือก็คำนับลากลับไปท่านผู้ฟังว่าเสาหูนั้นจะทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
6: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับ

0: รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพราย2026ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
2: นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพลาย2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เจอกันณทิวาสารจุธะนะครับแล้วก็พี่ปะเขียวคาราบาวนะครับแล้วก็อาจารย์สีเผือกคนดั่นเกวียนไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนถึงแม้ว่าจะมีโลกของการสื่อสารอย่างฉับไวในปัจจุบันแต่ก็ยากมากที่จะมาเจอกันแบบนี้เพราะว่าเล่นดนตรีกันกับทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราดีใจครับที่ทนดนตรีไลฟ์นะครับได้มาการต้อนรับนะครับต้อนรับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันมานะฮะก็หลายสิบปีนะฮะ50 ปีขึ้นไปแล้วสำหรับคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีไลฟ์ผมพิญโยรุ่งสมัยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วเราหายกันไป1 เดือนนะครับด้วยภารกิจที่ท่านรองอธิบดีบิ๊กนะครับขอต้อนรับท่านรองบิ๊กด้วยนะครับและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตที่วันนี้ท่านบอกว่าผมอีก4 เดือนจะเกษียณอายุราชการก็ท่านบอกว่าทำต่อเถอะครับท่านจะขอเงินมาให้ถนนดนตรีนะฮะแล้วก็ของกรมประชาสัมพันธ์ที่คิดว่าเรามีพี่น้องของเราที่นะครับติดตามถนนดนตรีทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง NBT ทางโทรทัศน์ด้วยก็นอกจากจะใจดีแล้วนะหน้าตาดีด้วยเนาะแฟนก็สวยแล้วก็นะครับใจดีแล้วก็รายการบอกว่าไม่ได้ออกอากาศมาหลายเดือนแล้วนะฮะเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่ดีโอลานโปรเจกต์ที่มาแล้วก็คาราบาวก็ตอนนี้กลับมาออกอากาศในวันเสาร์แล้วนะครับต้องขอบคุณมากนะครับในวันเสาร์ต้นเดือน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทาง NBT นะครับครับติดตามเราได้นะครับทางนี้ก็คือทางถนนดนตรีไลฟ์ที่นี่นะครับห้องออดิโทเรียมนะฮะแล้วเราก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เดือนที่แล้วเราไปช่วยงานนะฮะถือไปช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ93 ปีแล้วก็ได้มีศิลปินไปช่วยงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเป็นศิลปินกลุ่มดนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรนะบอยแบนด์เมื่อสมัยก่อนนะฮะก็คือวงนูโวนะครับผมดีใจที่ได้ให้ทุกคนได้มีโอกาสดูนูโวนะฮะหรือใครแอบไปดูบ้างครับมีใครแอบไปดูบ้างอ๋อครับครับของฟรีก็อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็แจกเสื้อด้วยนะฮะเนี่ยแจกเสื้อก็ถนนตีไลฟ์นะครับทุกเดือนละครั้งแล้วก็เราก็จะนอกจากชมที่นี่แล้วนะครับก็จะมีไลฟ์ใส่ทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ4 เดือนที่จะเจอกันสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับอนุมัติโครงการและทำต่อก็จะทำต่อเนื่องกันไปถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็จะกลับมาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้ชมใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าที่ตอบมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจับยากมากเพราะเชิญน้ำหมูพงเทพไว้ตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวด้วยสำหรับเดือนกรกฎาคือผู้จัดการของคาราบาวเขาจะเป็นผู้ที่ประสานทั้งน้ำหมูให้ด้วยนะครับก็ได้คิวน้ำหมูบอกอยากจะมาก็ให้ลงคิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูละวันเวลาเต็มไม่ตรงกับอะไรที่จะเกี่ยวข้องห้องออดิโทเรียมก็เต็มเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ำหมูเป็นนัดคุณหมอไว้นะครับเรื่องของการรักษาร่างกายฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าน้ำหมูขอกราบขออภัยว่าขอไปชดใช้ให้ปีต่อไปนะครับให้เสร็จงานของพงเทพกระโดนชำนาญกันก่อนนะครับครับก็ยืนยันอย่างนี้แล้วนะครับว่าจะต้องเดินทางต่อนะฮะแล้วก็รับชมได้นะครับทั้งทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางในการสื่อสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์เพจของถนนดนตรีแล้วก็ช่วยกันไลฟ์กันในวันนี้ด้วยนะครับก็อีกหลายศิลปินที่เดือนนี้ก็ตอบรับมากันแบบทีเดียวเป็นพรั่งพรูเลยนะฮะผมก็บังเอิญนะครับพอหลังจากที่น้ำหมูติดธุระก็เลยติดไปหาหมอก็เลยขอโทรไปนะครับโทรไปที่พี่เอนะขอบคุณพี่เอภรรยาของนักเขียวนะครับป๋าเขียวด้วยนะครับก็บอกว่าป๋าไม่ค่อยได้ออกมาจากบ้านเท่าไหร่นักเพราะอยู่กัน2 คนนะฮะแล้วก็ลูกๆ ก็ไปต่างประเทศไปทำงานทำการเขาไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันข้างนอกนักนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่
ปากเขียวเตรียมไว้นะครับ10กว่าเพลงนะฮะ10กว่าเพลงของปากเขียวที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมานะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำของคาราบาวนะครับก็มาให้กับทนดนตรีนะฮะก็นอกจากแล้วก็คือพี่เอกก็บอกว่าแต่ป๋าเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวต้องหาวงดนตรีที่ป๋าคุ้นเคยนะครับแล้วก็วงดนตรีนั้นก็คืออาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ใจดีมากนะฮะโทรไปนี้รับทันทีนะครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะสำหรับตอนดนตรีไอ้หนูโยมันเข้าใจนะฮะก็ดีครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็คือวงคนดันเกวียนทั้งวงนะครับเสียคิวมาให้ประมาณวันนี้น่าจะท่านอาจารย์200,000กว่านะครับเดี๋ยวก็เก็บกันคนละพันได้นะครับก็แต่ละคิวเนี่ยคือศิลปินเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าทั้งนั้นนะครับจะต้องทำมาหากินแต่วันนี้ก็เสียสละมาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณศิลปินมากๆเลยอีก3ครั้งครับอย่าพลาดคนที่จะต้องลงทะเบียนนะครับทั้งหน้าเดือนมิถุนายน26มิถุนายนนะครับก็จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนะครับดวงดาวเดียวดายและคาราวานน้อยนะครับคาราวานน้อยคือลูกๆของนานานะครับก็มารวมตัวกันในวันที่26มิถุนายนเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นกช้างน้อยอยู่ไหนช้างน้อยนักเดินทางช้างน้อยก็จะเป็นแอดมินที่จะได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับจบจากนางหงาแล้วนะฮะก็ต่อเลยนะครับอีกแค่มีเวลาเตรียมตัวให้หายใจแค่สัปดาห์เดียวนะครับ13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงครับและแขกรับเชิญอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับและวันนี้พี่เขียวคาราบาวบอกฉันจะมาด้วย13กรกฎาคมนะฮะเอาละครับทีนี้คาราบาวแบบรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นของการเริ่มก่อตั้งของคาราบาวนะครับนะฮะและสุดท้ายวันที่6สิงหาคมนะครับก็นะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่านะครับนะฮะเนี่ยมันของฟรีมันดีอย่างเงี้ยนะครับมันสุดยอดจริงนะไม่รู้จะเสียไปทำไมนะครับก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับคือถ้าเราไปบอกอยากให้มีตัวอย่างอย่างนี้สำหรับการทำงานให้กับราชการว่าคนของราชการควรจะต้องทำงานแบบนี้ผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะฮะเพราะทำแบบผมนี่เป็นหนี้นะครับสากลยังใช้หนี้กันไม่หมดเลยนะครับก็ให้น้องๆนะครับทำทางที่เขาถนัดของตนเองหรือแบบอย่างที่พี่ๆที่เคยสอนผมนะครับว่าจะทำงานให้กับราชการยังไงให้มีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับผมก็เลยฝากเอาไว้ว่าขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนกันให้มากที่สุดนะครับนี่คือจุดหมายของความเป็นข้าราชการนะครับนะฮะครับวันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจในวันนี้ก็คือความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนทำไมต้องเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเป็นแฟนกันมันง่ายกว่าใช่ไหมฮะเขาบอกที่นี่มีหลายคนไปเป็นแฟนกันก็มีนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มีนะครับแล้วมาเป็นเพื่อนน่ะมันเลิกกันไม่ได้นะครับเหมือนเพื่อนผมวัฒนวนรดิษฐ์นะครับที่ฮะก็เกือบ50ปีแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนะครับคนที่ออกแบบโลโก้ต่างๆที่วันนี้จะแจกให้คุณเป็นเสื้อยืดที่จะแรนดอมให้คุณนะครับในช่วงท้ายแจกทั้งหมด30ตัวนะครับนะฮะฟรีด้วยนะฮะครับครับของฟรีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าแจกอะไรครับท่านลองมิกทำอะไรแจกครับก็จะจับฉลากกันนะครับตามหมายเลขที่ท่านได้นะครับได้รับจากบัตรนะครับครับก็เราจะนะฮะแจกในช่วงท้ายนะครับแรนดอมให้กับทุกท่านนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะลืมนั่งเว้ยวันนี้เป็นเพลงเขาเตรียมไว้อาจารย์ที่เผือกเตรียมไว้30กว่าเพลงนะครับฮะครับหิวข้าวซื้อข้าวก่อนได้เลยนะครับมีข้าวกล่องจำหน่ายนะฮะเดี๋ยวขายของก่อนของฟรีเยอะแล้วของเสียเงินบ้าง
เสื้อของกรมประชาสัมพันธ์เขามามีจำหน่ายนี่เขาขายของเหมือนกันนะกรมประชาสัมพันธ์เราดูก็จะแจกอย่างเดียวขายข้างล่างนะครับนะฮะมีเสื้อเอาเงินเข้าสวัสดิการนะครับแล้วก็ช่วยเราถ้าช่วยถนนตีช่วยซื้อเสื้อแล้วก็มีเหรียญของรูปพระอินทร์ด้วยนะครับพระอินทร์นี่ดีนะครับเห็นไหมครับพระอินทร์ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับถูกหวยกันมาหลายท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เชิญนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผมยังไม่เคยถูกสักทีนะครับพร้อมอย่างครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เราดังเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ววันนี้ความเป็นเพื่อนจะถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่เมื่อสมัยที่วงดนตรีวงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก่อร่างสร้างตั้งขึ้นมานั้นมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแท้กันอย่างไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแต่เฉพาะอัลบั้มแรกๆที่คาราบาวนะครับได้ทำงานกับคนดันเกวียนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพบกันในช่วงนี้นะครับกับนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้นะครับกับอาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกนะครับก็วันนี้ก็รับหน้าที่นะครับร้องแทนอาจารย์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันอย่างเต็มที่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้พบกับอาจารย์พี่เขียวนะครับก็เชื่อว่า FC แฟนๆทุกท่านก็คงจะมีความสุขกันเต็มที่กับวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่เลือกมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับก็อาจจะมีพวกผมสลับกันร้องบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวจะให้คุณป้อมร้องให้ฟังนะครับเปิดอยู่ในอัลบั้มแรกเหมือนกันนะฮะ

0: คุณครับ
1: โอ้สวัสดีครับอย่างไรครับแม่ผิดคิวไปหน่อยกำลังจะออกเข้าไปคืนก็ขอบคุณมากที่มอบความอบอุ่นในมิตรภาพในบรรยากาศที่แสนบรรเจิดเลิศล้ำนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายดังว่าก็ขอให้มิตรภาพยั่งยืนนะครับเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แย่อิตาธรรมนี่วุ่นวายทั้งโลกครับไม่รู้ใครเห็นใครก็จะไปเรื่อยๆโอ้ยท้องใส่ไม่เป็นใจซะเลยเพลงเก่าๆนะครับเมื่อกี้ให้คุณป้อมกับคุณโด่งบรรเลงเพลงรอแล้วก็พินโยก็พูดรอเขาบอกของฟรีคนจะเยอะใช่ไหมฮะว้าวอาทิตย์หน้าก็ฟรีอีกละอะไรนะมีคาราวานน้อยด้วยใช่ไหมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสุรชัยตั้งวงคาราวานน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่สายยันมีสมาชิกวัยเล็กๆวัยรุ่นรุ่นกันเต็มนี่แหละดูท่าจะเป็นลูกชายเนี่ยไปเลยผิดคิวไว้นานแล้ว

พลงเก่าๆนะครับยุคแรกยุคเด็ดปั๊มนะครับเป็นเล่นไหนก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นวันนี้เลยครับบรรยากาศดีนะครับเนาะวางสคริปต์ไปไกลตาจังยืนตรงนี้ไปติดตรงโน้นอ่ะว่าของมันก็มาว่ามากไม่ได้มีลูกชายคนเดียวว่าเมื่อกี้เล่นรอไปสองเพลงแล้วใช่ไหมเพลงอะไรบ้างนับไปต่อไปเพลงลาวเพลงกุหลาบปักสั้นนี่เขาจนคิดว่าเป็นเพลงผมแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่เป็นเพลงลาวนะครับแขวงบริคันไซนี่อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬจะมีลำบริคันไซเล็กๆแม่น้ำโขงนี่จะสีแดงเวลาน้ำขึ้นนะครับน้ำซันนี่จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยผู้หญิงลาวจะใส่กระโจมอกอาบน้ำตีโป่งประมาณนั้นครับธรรมชาติงดงามสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตีโป่งมีแต่วันพีชทูพีชดูพลันเอากุหลาบปากสั้นครับเซิร์นสลาลา

0: มากครับครับแดนเซอร์เยอะเนาะนางลำเยอะเลยมองไปทางไหนเจริญหูเจริญตาฮะได้ได้ได้เดี๋ยวได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมน่ารักแท้นี่มองเห็นผมไหมนี่ไม่เห็นแต่จำเสียงได้เนาะครับดูดูท่าจะรูปหล่อไม่เสียงว่าตามหน้าตาโอ้ยไม่ไหวนี่โด่งให้โด่งร้องหญิงสาวหน่อยไหมแล้วรอนิดนึงไปขอทำธุระส่วนตัวอีกสักหน่อยได้ไหมเออว้ายไม่ไหวไอ้หมึกไปไหนหมึกเอ้ย
1: ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณชวลาเขาเขียนไว้นะครับเพลงนี้คนที่เขียนเพลงแสงจันทร์นี่แหละนะครับคุณชวลา
2: ใช่
1: คนเดียวกันเลยเพลงนี้ก็เขียนให้อาจารย์สีเผือกได้ร้องไว้นะครับก็เพลงนี้หลายๆคนก็ชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับในการพิเศษวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกแล้วที่อาจารย์ให้ร้องระหว่างที่อาจารย์เข้าไปทำธุระส่วนตัวนะฮะขอบคุณมากก็ทนฟังผมไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะซะหน่อย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับชลธรธัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
7: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพู

0: หรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลปลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากจึงขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงหนึ่งอาจารย์บอกให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือเราคิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโค้กเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนดังเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอาลัยเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกๆเพลงเลยนะครับก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านด้วยแล้วก็คนข้างบนด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: ขอเสียงปรบมือให้แกปิสุเทพหน่อยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวก็บอกให้ร้องอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างหนึ่งครับผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับ เพลงนี้พี่สมานเขาเขียนเองไหมพี่แววเขียนเองนะครับ
2: ผมจะเดินเซอร์ไพรส์เลย
0: ฮะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
2: ช่วยกันนะฮะอาจจะจำไม่

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยตบมือยังดีเนาะ
2: โอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงฝนหลังเขาเพลงเก่ามากนี่ก็เป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเนี่ยปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นอะคูติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยก็ประมาณนั้นก็ฮะแต่เขาจำเสียงได้ไงใช่ไหมนั่นมันดีครับมันดีฮะมันดีไอ้ใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆเนาะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยฮะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยครับเนี่ยแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่นโอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์โอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงๆอย่างน้อยๆผมก็มีเสียงเอกลักษณ์กันเนาะโคราชบ้านเองครับผมเอาผมมือหน่อยครับแฟนครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะเฮ้ยมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยเกลือแร่มายังมาโอ้กลุ่มเปราะบางไม่เกลือแร่มายังโอ้ว้าย เอ้าคนหลังเขา

0: ว่าครับ
1: เหมือนเราดูเวลามวยพักแล้วก็ให้น้ำเกลือแร่
0: เกลือแร
1: ่ก็แล้วฮะ
0: อันนี้ดีช่วยได้เยอะนะ
1: ครับไอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไว้บางอย่างคือผมกลัวเดี๋ยวมาไปโรงพยาบาลกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับหนูโยโหนะแกยิ่งถ้าสวยๆอย่างเงี้ยนะมานางรำโอ้นะโหเจริญหนูเจริญตาก็จะต้องเต้นกันสนุกสนานนะครับอันนี้30ปีให้หลังนั่งเล่นอีก20ปีเรานั่งวีลแชร์กันนะครับ
0: สังขารไม่แน่
1: ไม่แน่
0: ไม่เที่ยง
1: เอ้ยเดี๋ยวเรานินทาอาจารย์ใหญ่เราดีกว่า78แกทำไมโอ้นี
0: ่โอ้คนนั้นนอกเหนือกฎเกณฑ์
1: เหรอโอ้เหรอครับโอ้78
0: มีต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
1: เดือนหน้าแกมาอันนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวให้เรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
0: เออเนาะดีเหมือนกันนะ
1: นะเอามั้ย
0: รายการพิเศษสักครั้ง
1: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์อันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
0: ว้าว
1: ว้าวดีไหมอาจารย
0: ์ดีเห็นดีด้วยไหมครับเห็นดีด้วยไหม
1: ฮะเราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก
0: ็มาเลยนักหากันดีนักหากันดี
1: นะฮะเอาไหมนักหนาหมูกรุงเทพอาจารย์
0: ที่เผื
1: ่
0: อ
1: นะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
0: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
1: เหรออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานไหมเหรอ71อ๋อยังหนุ่มใครกันเดี๋ยวเออจะนบอกไม่ต้องตายไปแล้วเหลือใครกันเออจะมีอีกคนนะอามตะก็เคยหมอกมา
0: อะยังได้ได
1: ้ได้อยู่จะรวม
0: นู่นไปไหนมาไหนยากแล้วน่ะ
1: ไม่แกบอกแกมีวงแล้วอย่างเงี้ย
0: มีเหรอ
1: มีแล้วอืมจากคราวที่แล้วแกรวมวงเสร็จแล้วเขาติดต่อไว้ยังไงไม่รู้
0: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ครับจำวันผิดไม่เล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งกันไปเล่นอีกวันหนึ่ง
0: แล้วเนี่ยเหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์แกไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันเนี้ยไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไม
1: เ
0: ขาบอกก็มาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
1: เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้จันตรึมดีๆโอ้เดี๋ยวเดือนหน้ามันคิวผมเดี๋ยวแค่มาผิดเดือนอีกเออนะนะครับแล้วก็นะรวมเดี๋ยวรวมดีไหมอยากดูแฮมเบอร์เออแฮมเบอร
0: ์
1: แฮมเบอร์เออนะฮะเออคือเขานัสซูนัสซูครับเอ็ดดี้เพื่อชีวิตที่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้างอยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกด้วยกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
0: เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมมือน
1: ะฮะเอ๊ะวงละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วง
0: หลายตังค์อยู่นะ
1: ไม่ใช่เปลืองค่าเบียร
0: ์มีลดราคาไม่เป็นไร
1: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มเนี้ยที่โอ้โหคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดันเกวียนครับ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเพลงที่อมตะมาก
0: เพลงนี้เป็นเพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผิด
1: กลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงจันเส้นทางอ่ะจัน
0: โอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ด่านเกวียน
1: โอ
0: ้ไปหาครูติ๋ง
1: ครับ
0: อาจารย์มานพเขาสิทธิ์ครูติ๋ง
1: เป็นครูติ๋งนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูนัน
0: ใช่ใช
1: ่นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะ
0: ใช่อ
1: ยู่โรงเรียนบุญวัฒนาครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วล่ะฮะ
0: รวมทั้งผมด้วย
1: อ๋อไปก็คือครูติ๋งเนี่ยวีรกรรมเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รักของเพื่อน
0: มากก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักครูติ๋งนี่เชย
1: แน่นอน
0: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: พูดถึงนี่อันดับหนึ่งเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไปไปอยู่กับล่องกับลอย
2: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับซึ่งวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
0: มันก็ไม่ง่ายจริงนะว่าจะเจอกันว่าจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนมาคนละทิศคนละแดนมาเจอเพราะว่าเจอแล้วก็ผูกพันอีก
2: ครับ
0: นี่มันเป็นเรื่องที่จะเหมือนพินโยพูดอ่ะเป็นแฟนมันเลิกกันได
2: ้ครับ
0: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
2: ครับ
0: ด่ากันชิบหายไปทะเลก็ยังไงก็เหมือนเดิมถ้าเป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณนี
2: ้ครับเอาละครับเกลือแร่ได้ผลแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวอีกสักคำ
2: เพราะรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกๆนะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้ำหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับเอาอีกชุดหนึ่งนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเจอครับน้ำเพื่อครับ
0: มาในเขียวคงไม่ต้องให้น้ำอีกนะนั่นก็เหมือนกันฮะโอ้ยดูแลกันไปเด้อทิ้งกันและโกรธเลยนะว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเกงไว้นะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชาวนาอะไรนะครับ

ครับจะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บ้างตกรถไฟตายบ้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆนะครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กครับก็รถไฟสายประดังในขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: มีพิธีกรไหมพิธีโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ว้ายปมมือให้นักเขียวหน่อยมาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาเออป่านึกว่าพินโยจะเรียก
2: มาอยากขัดความสุขก็เลยก็บอกกำลังมัน
1: โอ้ดังลำกำลังมัน
2: นั่นน่ะกำลังมัน
1: เออ
2: แต่ตอนนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังด้วยเหรอ
1: ดีขึ้นเยอะดีขึ้นได้
2: ดีขึ้น
1: เออดีขึ้น
2: โอ้แล้วนี่ยังไง
1: เกิดแล้ว
2: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้านบอกมาเองไปเอง
1: เ
2: ดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครจะไปส่งครับใช่
3: เดี๋ยวเชื่อ
2: ครับอ๋ออยากเชื่อ
3: ไม่ขนาดนั้นเนาะ
1: ว่าไปใช่ไหมว่าไป
2: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นอยู่นะนะ
3: มันจะได้แล้วใกล้ๆกันไง
2: โอ้
1: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
2: นี่ก็ถ้าหมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
3: ยังพอได้อยู
2: ่ผมผ่าคอ
3: ได้ไม่นานนะ
2: หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
3: ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
2: ้เห็นไหมครับคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมเดี๋ยวผมก็เสียเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเดี๋ยวป๋าผมนี่
3: ผมยังเหมือนเดิม
2: เหมือนอัลบั้ม
3: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
2: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วมันจะครูก็นะอาจารย์เพื่อบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเฒ่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่
2: มาอยู่บนเวทีเดียวกันเอาไม่เฒ
3: ่
2: า
3: เอาน
2: ะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
3: อย่างแรง
1: อบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังเนี่ยไฟมันส่องตาล็อกปิดฟอลโล
2: ่ล็อกปิดฟอลโล
1: ่
2: เซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี่
3: ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
2: เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
1: ก็ลางๆ
2: เห
1: ็
2: นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่หรอครับใช้มือคำก็ได
1: ้เออนี่เห็นแล้ว
2: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เสียงเพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
3: ถ้าเซ็นไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวเซ็นหมดเลยทำไมไม่ต้องร้องเพลงกันไปเลย
2: ครับ
3: สักครู่สักครู่นะ
2: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ออกจากถ้ำนานมากไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ60ปีสัญญาณฝนก็มาคอนเสิร์ตตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่วันนี้นะฮะได้มาบนเวทีของทนดนตรีต้องขอบคุณนะครับเอาละครับเราคงจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เขียวคาราบาวครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: 23:00 น.กับชลธรสัญญาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
3: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 1,000-1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 11:30 นและปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 นกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการ Smart City เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
4: นายสาโรจน์สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569 ประเพณีเก่า

0: แก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ยาป้าครับขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปี
1: Thank you.

กฎเกณฑ์ตามกฎเกณฑ์กันกันคน

ขอบคุณมากครับอีกสักเพลงเนาะก่อนจากกันไม่เชื่อนะเวลาเราน้อยจังเลย

0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: ขอบคุณจริงๆครับครับผมยาวไป
0: มันจะ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเยระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์แรม7ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านเจ้าฝ่ายการคติธรรมประจำวันด้วยการตามเลยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจุฬาสถานสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาที่ราครองชาติจากนั้นรัฐประการปาตกถาธรรมต้นรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการวิทยุอบมช.เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจุฬาสถานรักษิณที่อีสานเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรัฐการปันรักเชลิงเดิฟต้นรายการเพื่อนวัยรุ่นเวลา13นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นฟังแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสาคุณที่ผู้ประกาศวิริยุทธการบรรจงทำหน้าที่เจ้าหน้าที่นายวิริยุทธน้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็กรมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นายญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาแล้วก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคณะผู้บริหารโรงเรียนตลอดทั้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หน้าที่จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนได้นิมนต์คณะผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาไปอบรมลูกหลานของญาติของโยมโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ญาติโยมวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ในระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดทุกอำเภอจะมาประชุมตามมติของพระเถรสมาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมาทุกการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนได้รับทราบถึงกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ว่าในช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างโดยเฉพาะในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดจะมาประชุมตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าคณะภาค11เจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณได้มีเมตตามาเป็นองค์ประธานในการประชุมในคราวครั้งนี้เป็นการประชุมตามมติมหาเถรสมาคมประชุมปีละ2ครั้งมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องบุคคลที่ควรบูชาที่นำเอาเรื่องบุคคลที่ควรบูชาก็สืบเนื่องจากว่าเมื่อวันพระที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันปีสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้แล้วก็วันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์พระสัมมา

มาสัมพุทธเจ้านะก็นับจากเมื่อวันพระที่ผ่านมามาถึงอัฐมีบูชานั้นโยมญาติทั้งหลายวันอัฐมีบูชานั้นเนี่ยมีความเป็นมาที่ควรค่าแก่การศึกษาโดยย่อก็แล้วกันนะโยมนะหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเจ้ามัลลกษัตริย์ก็เสด็จไปยังสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งสถานที่ตรงนี้เมื่อปี2558นะพระผู้ดำเนินรายการก็มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาสังเวชนิสถานครั้งหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเจ้ามัลลกษัตริย์นั้นโยมญาติทั้งหลายทรงประกอบพิธีบูชาพระบรมศพอยู่ถึง6วันพอวันที่7จึงได้อัญเชิญพระบรมศพไปประดิษฐานที่มกุฏพันธนเจดีย์เพื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระในวันนั้นญาติโยมพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยบริวารได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์ระหว่างทางได้รู้ข่าวการปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากมานพคนหนึ่งว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเสด็จปรินิพพานได้7วันแล้วในวันนี้ขณะนี้เหล่าภิกษุที่เป็นขีณาสกนะได้เกิดธรรมสังเวชส่วนผู้เป็นปุถุชนเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันท่านพระมหากัสสปะท่านได้ปลอบใจพระภิกษุทั้งหลายแล้วก็เดินทางไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ตรงไปถวายอภิวาทพระยุคลบาทด้วยเสียงกล่าวทันใดนั่นเองโยมญาติทั้งหลายจิตกาทานก็ได้ติดไฟลุกโผล่ขึ้นเองเมื่อพระเพลิงไหม้พระพุทธสรีระแล้วก็ได้มีท่อน้ำไหลหลั่งจากหน้าผากาศน้ำพุ่งขึ้นจากไม้สาระดับจิตกาทานบรรดาเจ้ามัลละดับจิตกาทานด้วยน้ำหอมแล้วก็จัดกำลังพลอารักขาไว้ทำการสักการะบูชาอยู่7วันเมื่อผู้ครองเมืองต่างๆ7เมืองเช่นจากกรุงราชคฤห์กรุงเวสาลีกรุงกบิลพัสดุ์เป็นต้นเมื่อได้ทราบข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานจึงได้ส่งทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุในชั้นแรกพวกเจ้ามัลละไม่ยอมแบ่งจนเกือบจะทำให้เกิดสงครามขึ้นนะแต่เพราะอาศัยทนพราหมณ์ผู้ชาญฉลาดในการใช้วาทศิลป์การศึกสงครามครั้งนี้จึงไม่เกิดขึ้นโดยที่ทนพราหมณ์เนี่ยได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขันติความอดทนการที่เราทั้งหลายจะมาประหัตประหารกันเป็นสงครามขึ้นเพราะพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์เป็นเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ดีงามไม่เป็นการบังควรเลยเราทั้งหลายจงพรักพร้อมสามัคคีแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนให้เท่ากันแล้วก็นำไปสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในเมืองของตนเพื่อให้แพร่หลายไปทั่วทุกทิศสำเร็จประโยชน์สุขสิ้นกาลนานพวกเจ้ามัลละกับทูตอีก7เมืองต่างก็เห็นดีเห็นงามจึงได้มอบให้ทนพราหมณ์เนี่ยจัดการเรื่องนี้ทนพราหมณ์จึงแบ่งเป็น8ส่วนเท่ากันแล้วได้ขอทนานที่ใช้ตวงเพื่อไปสร้างสถูปบรรจุไว้สักการะบูชาเมืองเหล่านั้นเมื่อได้พระบรมสารีริกธาตุแล้วเนี่ยก็นำไปสร้างพระสถูปบรรจุไว้เพื่อสักการะบูชาเป็นพุทธานุสติเป็นลำดับสืบมานั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อวันสำคัญเช่นนี้เปลี่ยนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งสมควรอย่างยิ่งที่เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่ามีข้อคิดอะไรบ้างที่พอที่จะนำไปพัฒนาชีวิตทำชีวิตของเราให้ไม่สูญเปล่าเช่นชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายที่ไม่ทรงว่างเว้นจากประโยชน์ทุกขณะของชีวิตเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่สูญเปล่าไม่ว่างเว้นจากประโยชน์และดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทอีกทั้งยังได้ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทที่ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทธะความว่าท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดสาธุชนทั้งหลายป
พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจนถึงวาระสุดท้ายโดยทรงสอนให้นึกถึงวันเวลาอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านพ้นไปวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราเนี่ยก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามด้วยจะได้รีบขนขวายประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก่อนที่ความตายนั้นจะมาถึงดังนั้นอะไรที่ควรทำก็ทำเสียตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือยังอยู่เมื่อความตายมาถึงแล้วใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันกับพญามัจจุราชผู้มีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ได้ความตายเป็นสัจธรรมของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตหรือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนตกไปสู่อำนาจแห่งความตายทั้งสิ้นไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้เรารู้ว่าจะมาเยือนเราเมื่อไรในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงสิ่งที่ไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้มีอยู่5ประการด้วยกันดังพุทธศาสนาสุภาษิตมีใจความอยู่ว่าสิ่งที่คนเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่5ประการด้วยกันคือชีวิตความเป็นอยู่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยกาลเวลาที่จะตายเทหานิเคปนะสถานที่ตายคติสถานที่ไปเกิดเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ประการแรกในชีวิตญาติโยมความเป็นอยู่คนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครรู้ได้ว่าตนจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่นะในครั้งพุทธกาลได้กำหนดอายุขัยของคนเราไว้ประมาณ100ปีแต่มาบัดนี้คนเรามีอายุประมาณ75ปีโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยจะอยู่จนสิ้นอายุขัยทุกคนก็หาไม่บางคนตายตั้งแต่ในวัยต้นบางคนตายตั้งแต่วัยกลางคนบางคนก็ตายในวัยสุดท้ายอุปมาคล้ายกับผลไม้ผลที่สุกหล่นก็มีผลที่ยังห่ามหล่นก็มีผลที่ยังอ่อนหล่นก็มีชีวิตของคนเราก็เช่นนั้นมีอันตรายอยู่รอบด้านอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นิยมนะไม่มีใครไม่มีความแน่นอนใครจะรู้ว่าความตายเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะจึงควรที่จะนึกถึงความตายไว้บ้างเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะตายเตรียมตัวก่อนที่ความตายนั้นจะมาเยือนเนี่ยไม่ว่าญาติโยมหรือองค์พระผู้ดำเนินรายการเองก็หนีไม่พ้นในเรื่องเหล่านี้ในยามเช้าๆอย่างเนี้ยเราก็ตื่นมาฟังคติธรรมประจำวันเราก็พิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงไปพร้อมกันกับรายการคติธรรมประจำวันเราก็ประกอบสัมมาอาชีพไปด้วยวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนิยมนะเป็นวันอาทิตย์แต่ก็เป็นวันธรรมสวนะวันพระซึ่งตรงกับวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราชาวพุทธเราก็มีโอกาสไปร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอีกอย่างหนึ่งนั้นก็เพื่อพิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเป็นการเตือนย้ำใจของเราไม่ให้ประมาทไม่ต้องคลาดกลัวต่อความตายได้ในคำกลอนที่ว่าระลึกนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจประการที่สองนั้นเนี่ยพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลที่เกิดมาแล้วจะตายด้วยโรคอะไรไม่มีใครรู้ได้อีกเช่นกันนะโยมนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นรังของโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยตายอีกมากมายเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆก็เป็นหลุมลมฟุบไปนี่ก็มากจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรไม่มีใครบอกได้ที่ถูกทุกวันนี้โรคมันมีมากมายเหลือเกินนะโยมนะร่างกายของเราก็เป็นรังของโรคด้วยนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาการที่จะไม่ป่วยไม่ไข้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะญาติโยมก็ฟังรายการคติธรรมประจำวันพระผู้ดำเนินรายการเองก็
นำเอาเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมาให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะเพราะผู้ดำเนินรายการเองก็เช่นเดียวกันร่างกายมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันโรคภัยไข้เจ็บก็พร้อมที่จะเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ญาติโยมฟังรายการกติธรรมประจำวันอาจจะได้ยินเสียงกระแอมกระไอหรือได้ยินเสียงแหบแห้งกันไปบ้างนะญาติโยมก็เข้าใจว่านี่แหละสังขารร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เลือกพระเลือกเนนไม่ได้เลือกญาติเลือกโยมเลือกเถรฉีไม่มีนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะป่วยมากป่วยน้อยก็เท่านั้นเองนะก็เตรียมพร้อมก็แล้วกันประการที่3นั้นเนี่ยกาละคือเวลาที่จะตายนะบุคคลเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้ช่วงระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนพันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังนี้สมด้วยพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันนี่แหละโยมญาติทั้งหลายตายเป็นเรื่องปกติเหตุที่ทำให้คนเราตายเนี่ยมีมากมายแต่ตามหลักศาสนาเนี่ยย่นย่อยญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจ5ประการด้วยกันตายเพราะหมดอายุตายเพราะหมดบุญตายเพราะหมดบุญและหมดอายุตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนเนี่ยตรงเนี้ยเราพุทธศาสนิกชนเราได้มีโอกาสไปร่วมงานศพอยู่บ่อยๆนะก็พอที่จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าความตายเป็นสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตราการลืมตนนะไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความตายไปได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรามีโอกาสเกิดมาบนโลกใบนี้เราก็มีโอกาสตายเหมือนกันหมดนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปถ้าไม่อยากตายทำยังไงก็คือไม่ต้องเกิดนะไม่ต้องเกิดทำยังไงก็มีแต่ปฏิบัติตนให้ถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือหมดกิเลสนั่นแหละตราบใดที่ยังมีโลภโกรธหลงอยู่ยังเป็นปุถุชนอย่างที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่หมดกิเลสนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนก็พยายามทำบุญเอาไว้เราอย่าคิดว่าตายจากภพภูมินี้แล้วจะไม่เกิดอีกแล้วนะเราไม่สามารถที่จะขอในส่วนนั้นได้ตราบใดที่เรายังมีโลภโกรธหลงอยู่ตราบนั้นเรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความตายไปได้นั้นโยมญาติทั้งหลายพิจารณาถึงความตายอยู่เนืองๆก็จะทำให้เราเนี่ยสบายกายแล้วก็สบายใจเพราะความตายนั้นเนี่ยเป็นวิบัติของเราทุกๆคนและที่สำคัญนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้เวลาตายของเราได้ว่าเราจะตายเวลาไหนแต่ตายแน่นอนเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้ชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นในญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนพันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราพุทธศาสนิกชนไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะตายเวลาไหนนะประการต่อมาเทหานิเคปนะสถานที่นอนทอดกายตายทุกคนเกิดมาแล้วจะตายที่ไหนไม่มีใครรู้อีกเช่นเดียวกันบางคนพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นแต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะโยมนะบางคนเกิดที่บ้านตายที่ป่าก็มีเกิดที่บ้านตายที่โรงพยาบาลนี่ก็มีไม่แน่นอนนะแต่ที่แน่นอนก็คือทุกคนเนี่ยต้องตายไม่มีคำว่ายกเว้นในโลกนี้มีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นสถานที่ที่ไปเกิดแล้วนะไม่มีตายไม่มีโยม
น่าจะต้องมีความตายอยู่ที่นั่นจะหลบหนีไปไหนก็ไม่พ้นจากความตายไปได้สมด้วยคำแปลจากพระบาลีที่ว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีและอีกประการหนึ่งนั้นในญาติโยมคติสถานที่ไปเกิดเมื่อตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้เช่นเดียวกันสถานที่ไปเกิดนั้นหากจะกล่าวให้สั้นก็มีเพียง2 อย่างก็คือสุคติและทุคติการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพระพรหมน่ะถือว่าเป็นสุคติส่วนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติคนเราจะไปสู่สุคติหรือทุคติก็เพราะกรรมที่ทำไว้คนที่ชอบสร้างสรรค์คุณงามความดีผลแห่งความดีย่อมส่งให้ถึงสุคตินะส่วนคนที่ชอบก่อกรรมทำชั่วผลแห่งความชั่วย่อมส่งให้ไปสู่ทุคติเพราะทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างแน่นอนดังคำกลอนที่ว่าทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ดีชั่วดุจตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมสาธุชนทั้งหลายความตายเป็นสัจธรรมของชีวิตทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตล้วนตกไปสู่อำนาจแห่งความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้อีกทั้งความตายเนี่ยไม่มีนิมิตหมายบอกให้รู้ว่าจะมาเยือนเราเมื่อไหร่นะในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสิ่งที่คนเราไม่อาจที่จะรู้ล่วงหน้าได้มีอยู่5ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือชีวิตความเป็นอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวได้เท่าไหร่รู้แต่ว่าอายุที่หมดไปเนี่ยหมดไปกี่ปีแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่นะหมดไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราจะยืนหยัดอยู่ในโลกใบนี้ได้คนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรนะกาละเวลาตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเทหะนิเกพนะสถานที่นอนทอดกายตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะนอนตายที่ใดและก็คติสถานที่ไปเกิดเราไม่รู้ว่าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนทั้ง5ประการเนี้ยไม่มีใครรู้ได้ว่าชีวิตพยาธิกาละเทหะนิเกพนะแล้วก็สถานที่นอนทอดกายตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแก่เราตอนไหนอย่างไรนั้นโยมญาติจึงไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลารู้จักหาเวลารู้จักหาโอกาสสกัดกั้นบาปอกุศลและเพิ่มพูนบุญกุศลเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลที่ทำไว้ในชาตินี้จะเป็นเสบียงสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏคอยกำจัดผองภัยไม่ให้แผ่วพานเฝ้าติดตามไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวสมด้วยพระบาลีที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลความว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้สวัสดีสาธุชนทั้งหลายเนื่องในวันอัฐมีบูชาวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งจึงสมควรที่เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะคำนึงถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราว่าเป็นไปในรูปแบบใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใดเพื่อที่จะได้แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่องเสียหายดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็จะทำให้สิ่งที่ทำคำที่พูดและสิ่งที่คิด
ในแต่ละวันมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะบอกเตือนตนเองได้โดยการฝึกฝนอบรมจิตของเราเพื่อเป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ด้วยนั้นโยมญาติทั้งหลายดังพระพุทธพจน์ในมหาปรินิพพานสูตรว่าผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมดังนี้วันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ร่วมกันทำคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอนุโมทนาบุญกับญาติกับโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวของคณะสงฆ์วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดทั้ง13อำเภอจะมาร่วมประชุมตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เวลา 12:00 นถึง 18:00 นทุกการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะสงฆ์ให้เราพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ให้รับทราบโดยทั่วกันพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอบอบอครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ2บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: นั่งนั่งเอาข้าวเหนียวให้จักบาทไงลาบสองบาทแล้วเหล่าขาวสองกงห่อให้น้ำเนื้อนั่ง
1: จะรีบไปไหนแล้วลูกพี
0: ่โอ้ยขออยู่บ่ได้หรอกเดี๋ยวพวกเสียบ
2: พอสั่งข้าวเหนียวกับลาบกล้วยคิดว่าคนใหญ่คนโตมาจักใสที่แท้ก็หมู่เดียวกันนี่ลาวคือกันประสาทคือกันกระสวงเนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
8: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัด

0: ้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า30%จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันซึ่งยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะเป็นประจำค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์6:10 นโดยประมาณไปจนถึง7:00 นค่ะที่เราจะมาเจอกันตรงนี้นะคะสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์ค่ะวันนี้จะเจอกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2569แรม7ข้ามเดือน7ปีมะเมียวันนี้เลข7นำมาเป็นแถวเลยนะคะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่7แรม7ข้ามเดือน7นะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทีมงานของเราในวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงกับช่วงของดีๆที่ชุมชนแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยค่ะขอบคุณมากทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่ทักทายกันมาค่ะวันนี้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวแจ้งก่อนเลยนะคะในช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นิ่มนำเรื่องราวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมสวนทุเรียนที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าให้เราฟังจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีมาฝากเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้พรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็หลังจากนั้นในช่วง 9-12 มิถุนายนฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 34% นะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาฟังเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมสวนทุเรียนอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์กับอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับโรดแมปเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้นะคะได้มีการพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีท่านอาจารย์อนงทองเรืองนะคะหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเป็นหัวหน้าโครงการค่ะได้พัฒนาในพื้นที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพื้นที่นี้นะคะมีชื่อเสียงด้านการปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพค่ะโดยเฉพาะทุเรียนพันหมอนทองค่ะซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะปลูกกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ของอำเภอประคำแล้วมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะนั่นก็คือมีรสชาติที่แตกต่างจากแหล่งผลิตที่อื่นๆนะคะซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการปลูกทุเรียนนะคะเป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วนะคะแต่เกษตรกรเนี่ยยังเผชิญปัญหากับปัญหาหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงนะคะโรคและแมลงศัตรูพืช นะคะรวมถึงการแปรผันจากรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวนะคะด้วยเหตุนี้นะคะทีมคณะนักวิจัยนะคะจึงได้ดำเนินการโครงการเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะเพื่อช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับเกษตรกรค่ะเป็นอาชีพเสริมนะคะให้กับเกษตรกรสร้างรายได้สู่คนในชุมชนนะคะสำหรับกระบวนการในการดำเนินงานนะคะนักวิจัยได้ลงพื้นที่นะคะในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวใน พื้นที่ของอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อศึกษาว่าความเป็นไปได้ทางการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่อำเภอประคำอย่างรอบด้านด้วยค่ะจากการเก็บข้อมูลนะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็พร้อมที่จะเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงเทศกาลของทุเรียนนะคะออกพืชผลนะคะทางเกษตรกรนะคะก็มีความเตรียมความพร้อมนะคะให้เป็นเจ้าของสวนเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมการปรับภูมิทัศน์นะคะของสวนความรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะการร่วมมือของคนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกันด้วยค่ะการทำงานนี้ก็ทำงานร่วมกับอำเภอประคำนะคะพัฒนาการอำเภอประคำด้วยค่ะจากการศึกษาความต้องการของทั้งเกษตรแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะทางทีมผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งกิจกรรมเส้นทางที่น่าสนใจนะคะได้แก่เส้นทางการท่องเที่ยวแบบชมสวนทุเรียนนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนทุเรียนนะคะเรียนรู้กระบวนการปลูกการดูแลแล้วก็การบริหารจัดการสวนทุเรียนพร้อมทั้งยังสัมผัสวิถีเกษตรตัวจริงได้ค่ะกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปนะคะก็คือกิจกรรมการดูแลต้นทุเรียนเรียนรู้เทคนิคการปลูกทุเรียนการตัดแต่งกิ่งนะคะการดูแลผลผลิตนะคะรวมไปถึงการจัดสวนอย่างมืออาชีพจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลทุเรียนแล้วก็ชิมทุเรียนจากต้นค่ะนักท่องเที่ยวนะคะจะได้สัมผัสประสบการณ์เก็บผลผลิตด้วยตัวเองนะคะพร้อมทั้งชิมทุเรียนคุณภาพจากสวนเลยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างดีเลยค่ะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ชิมทุเรียนสดๆจากต้นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่านักท่องเที่ยวท่านไหนนะคะที่อยากจะมาสัมผัสลิ้มรสทุเรียนจากต้นสดๆนะคะสามารถเดินทางไปที่อำเภอประคำได้นะคะมีหลายส่วนที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียนนะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับเส้นทางสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเส้นทางกิจกรรมเชื่อมโยงทางการเกษตรเข้ากับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะซึ่งมีการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงประเพณีนะคะแล้วก็เชิงวัฒนธรรมนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในอำเภอประคำค่ะนอกจากเส้นทางการท่องเที่ยวนี้โครงการของคณะผู้วิจัยนี้นะคะก็ยังมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายเกษตรกรนะคะการพัฒนามาตรฐานการผลิตการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลนะคะรวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ของทุเรียนประคำนะคะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่คณะผู้วิจัยนะคะอาจารย์อนงทองเรืองหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์นิ่มนะคะเมื่อวันก่อนนะคะดิฉันไปเที่ยวที่ประคำเหมือนกันนะคะไปเที่ยวสวนทุเรียนนี่แหละค่ะกับเพื่อนๆนะคะเมื่อวานนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังละนะคะแต่อาจารย์อนงผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์อนงทองเรืองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่ดิฉันไปเที่ยวชมที่ประคำนะคะอาจารย์อนงบอกว่าโครงการนี้จะทดลองเส้นทางท่องเที่ยวในวันที่12มิถุนายนนี้แหละค่ะที่จะจัดกิจกรรมนะคะดิฉันก็จะไปร่วมทริปด้วยนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดฤดูการชมสวนทุเรียนในหลายสวนที่อำเภอประคำเดินขับรถนั่งรถไปเนี่ยนะคะเห็นสวนทุเรียนติดๆกันหลายสวนเลยแต่ว่าสวนที่เปิดแล้วก็เป็นสวนใหญ่ๆเนาะก็จะมีสวนทุเรียนบ้านไร่ทองเรืองตำบลบ้านปลื้มนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีสวนอื่นๆอย่างเช่นสวนที่ตำบลโคกมะม่วงเนี่ยที่โคกมะม่วงเนี่ยมีสวนทุเรียนเยอะนะคะอย่างเช่นสวนทุเรียนลุงคำพันธ์ ซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่นำต้นทุเรียนต้นแรกมาปลูกอยู่ที่สวนลุงคำพันธ์อันนี้แหละนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สวนลุงคำพันธ์เนี่ยนะคะลูกๆคุณแดนภานะคะก็ดูแลอยู่ก็สอบถามได้นะคะแล้วก็ยังมีสวนทุเรียนนายพันธ์สวนเกษตรสร้างภาพสวนทุเรียนผู้ใหญ่ทองใสแหวนมุกสวนทุเรียนนายหงโมคำนะคะแล้วก็ยังมีเงาะนะที่บ้านปลื้มพัฒนานะซึ่งแต่ละสวนอยู่ไม่ห่างกันนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เดียนบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่เดียนไปมาเนี่ยนะคะไปเที่ยวชมสวนทุเรียนบ้านไร่ทองเรืองของอาจารย์อนงทองเรืองนี่แหละค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคนไปเที่ยวเยอะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เขาเปิดสวนวันแรกนะคะก็จะเห็นภาพที่โอ้มีนักท่องเที่ยวนะคะพาลูกพาหลานนะคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวที่สวนทุเรียนไปปูเสือซื้อทุเรียนแล้วก็แกะทุเรียนนั่งทานกันอยู่ใต้ต้นทุเรียนแล้วก็มีส้มตำมีข้าวเหนียวไก่ทอดให้ได้ทานแบบนั่งทานอยู่ใต้ต้นทุเรียนเย็นสบายนะคะคุณผู้ฟังดิฉันไปสัมผัสบรรยากาศมาแล้วก็เลยพูดได้นะคะว่ามันแฮปปี้มีความสุขมากนะคะเพราะว่าทุเรียนที่ประคำเนี่ยนะคะเป็นทุเรียนน้ำแร่นะคะน้ำแร่จากใต้ดินภูเขาไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อนี่จะเนียนนะคะเนื้อเนียนแล้วหวานนะคะชิมแล้วโอ้ติดใจมากนะคะเดนก็หอบกลับบ้านมาหลายลูกด้วยนะคะอ่ะในช่วงนี้มาถอดด้วยภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินดี้กันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังมาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีจากอาจารย์จินดี้ค่ะ
2: ภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินดี
3: ้ Good morning everyone อยู่กับอาจารย์จินดี้เช่นเคยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะเชื่อว่าวันอาทิตย์หลายๆท่านก็น่าจะได้พักจากการทำงานนะคะเคลียร์งานที่ค้างๆหรือได้อยู่บ้านนะคะจินก็เคลียร์งานเหมือนกันค่ะงานท่วมหัวงานทับตัวอยู่ตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาเจอท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเอาล่ะค่ะทุกท่านค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากเรื่องคนละครึ่ง plus ที่เราคุยกันไปแล้วอะค่ะยังมีอีกเรื่องนึงที่เป็นกระแสร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการที่ลูกๆคนไหนใส่ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการจริงไหมนะคะซึ่งอาจารย์จินนี่ก็มีชื่อคุณพ่อคุณแม่ลดหย่อนภาษีเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเสียสิทธิ์ไหมต้องบอกว่าพอข่าวนี้ออกมาโซเชียลก็ฮือฮากันใหญ่เลยนะคะโอ้โหก่อนอื่นค่ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันคืออะไรภาษาอังกฤษค่ะจะเรียกว่า tax deduction ค่ะ tax deduction tag แปลว่าภาษีค่ะส่วน deduction แปลว่าการหักหรือการลดรวมกันก็คือการหักลดภาษีที่ต้องจ่ายนั่นเองค่ะลองนึกภาพแบบนี้นะคะว่าสมมติลูกๆเนี่ยทำงานบริษัทมีรายได้ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าลูกๆดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเนี่ยสามารถนำชื่อพ่อแม่มาใช้หักลดเงินที่ต้องเสียภาษีได้สูงสุดคนละ 30,000 บาทค่ะฟังดูดีใช่ไหมคะทุกท่านลูกประหยัดเงินได้พ่อแม่ก็ดูเหมือนได้รับการรับรองว่ามีคนเลี้ยงดูแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าแล้วทำไมมันถึงไปกระทบบัตรสวัสดิการได้ล่ะรัฐบาลเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้ค่ะว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปยื่นต่อกรมสรรพากรนะคะว่าดูแลพ่อแม่อยู่ก็แสดงว่ายืนยันแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยมีคนดูแลดังนั้นพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแบบไม่มีใครช่วยจึงไม่ควรได้รับบัตรสวัสดิการซ้ำซ้อนนี่เขาคิดแบบนี้นะคะกระทรวงการคลังบอกว่างบประมาณของประเทศอ่ะมีจำกัดต้องเอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆก่อนค่ะแม่บางทีเสียงในหัวอาจารย์จินนี่ก็คิดนะคะว่าแม่โครงการทั้งหลายแหล่นะคะตึกสตง.ยังจับไม่ได้เลยเนาะภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า the most vulnerable ค่ะ the most vulnerable ค่ะ vulnerable แปลว่าเปราะบางค่ะเปราะบางก็คือเหมือนไข่ที่แตกง่ายต้องระวังเป็นพิเศษนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย the mostvulnerable ก็คือคนที่เปราะบางที่สุดต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดนั่นเองค่ะหลายคนมีคำถามนะคะว่าแล้วมันยุติธรรมไหมนะคะ มาชวนคิด2มุมอย่างนี้แล้วกันนะคะมุมแรกค่ะคนที่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะคะก็จะบอกว่าถ้าลูกรับรองต่อกรมสรรพากรแล้วว่าดูแลพ่อแม่ได้ก็ควรดูแลจริงๆสิคะถูกไหมคะไม่ควรให้รัฐเนี่ยต้องมาจ่ายซ้ำอีกรอบงบประมาณเนี่ยก็จะได้เอาไปช่วยคนที่ไม่มีลูกไม่มีหลานเลยในการดูแลจริงๆอันนี้มุมแรกนะคะมุมที่สองค่ะคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆบ้านค่ะลูกอ่ะก็เอาชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีแต่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้รับเงินจากลูกจริงๆบางทีอะค่ะแค่เซ็นชื่อให้ลูกเพราะว่าลูกขอแต่ชีวิตจริงก็ยังลำบากอยู่เหมือนเดิมค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกสถานการณ์แบบนี้นะคะว่า on paper whereas in reality on paper whereas in realitiesแปลตรงๆว่าในกระดาษกับในความเป็นจริงค่ะบนกระดาษเนี่ยดูเหมือนลูกจะดูแลพ่อแม่ค่ะแต่ว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะยังหาเช้ากินข้าวเหมือนเดิมเลยก็ได้ทั้งสองมุมเนี่ยก็มีเหตุผลสนับสนุนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นครูเจนนี่ก็ไม่ได้จะชี้ว่าใครผิดใครถูกค่ะแต่ว่าอยากให้เราเนี่ยลองฟังหลายๆด้านเข้าใจในทุกมุมนะคะทีนี้ถามว่าถ้าโดนตัดสิทธิ์ล่ะจะทำอะไรได้บ้างตรงนี้สำคัญมากค่ะกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์แบบเมาเข่งทุกคนนะคะเขาเปิดช่องให้สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า appeal แปลว่าอุทธรณ์ค่ะหรือขอให้พิจารณาใหม่นั่นเองลองนึกภาพแบบนี้นะคะเหมือนเราไปสอบแล้วได้คะแนนไม่ผ่านแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับเราเลยอ่ะเราก็มีสิทธิ์ขอให้ตรวจข้อสอบใหม่ได้ใช่ไหมคะการ appeal ก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือการบอกว่าขอให้ดูเหตุผลของฉันด้วยนะคะช่วยตรวจเช็คใหม่โดยเฉพาะกรณีที่ลูกๆเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้โดยที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านไม่ทราบเรื่องนะคะกระทรวงการคลังก็อาจจะบอกว่าพร้อมรับฟังข้อเท็จจริงและพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกแบบนี้ว่า case by case by case ค่ะก็คือพิจารณาเป็นรายกรณีไม่ได้ตัดหมดทุกคนแบบเหมาๆนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะคะว่าความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารในครอบครัวสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสื่อสารกันด้วยนะคะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจด้วยค่ะและสุดท้ายเนี่ยทุกฝ่ายเมื่อเข้าใจกันเนี่ยเชื่อว่าก็จะสามารถผ่านทุกอย่างไปด้วยได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์อย่าลืมนะคะว่าสามารถอุทธรณ์ได้เราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มากๆเลยค่ะก็ดูแลตัวเองบอกดูแลคนรอบข้างและครอบครัวด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ค่ะบาย
0: ลูกๆที่นำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะก็อย่าลืมดูแลท่านดูแลบุพการีของเราค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะวันก่อนอย่างที่บอกค่ะว่าดิฉันไปอำเภอประคำผ่านเส้นทางนางรองไปประคำนะคะเห็นดอกหางนกยูงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งโอ้สวยมากนะคะก็ปลูกเป็นแถวนะคะดอกนกยูงนี่มันก็จะสวยใช่ไหมคะสีจะสดใสสีส้มออกชมพูแดงอะไรเหล่านี้นะคะมันจะดูสวยมากก็เลยคิดถึงเพลงนี้เช้านี้เลยเลือกเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเพลงดอกนกยูงจากการขับร้องของคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ค่ะ

เป็นไงคะคุณผู้ฟังเพลงนี้แล้วโอ้ยเช้าๆนี่เย็นใจนะคะดอกนกยูงค่ะจากการขับร้องของคุณนันทวรรณเมฆใหญ่คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเสาร์อาทิตย์นะคะ6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง7:00 น.ค่ะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์ติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่พิมพ์ข้อความทักทายกันมาขอบคุณมากทีเดียวค่ะเก็บข่าวมาเล่าเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มด้วยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะจากนายอัธพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านก็เป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการในปีนี้นะคะซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่4ไปจนถึง5 มิถุนายนณเวลา24:00 น.นะคะปรากฏว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,400,000 กว่ารายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,200,000 กว่ารายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,100,000 กว่ารายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 610,000 กว่ารายแล้วก็เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารของกรุงไทยนะคะ 340,000 กว่ารายค่ะทางนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางนะคะหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารค่ะที่พี่น้องก็ทราบอยู่แล้วนะคะทางนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายแล้วก็ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 410,000 กว่ารายค่ะโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยอันนี้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้นะคะขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17 กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องถ้าเจอข้อความนี้นะคะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะทางนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมค่ะแล้วก็สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนถ้าเจอข้อความนี้นะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนอันนี้ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะท่านก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนรวมทั้งติดตามสถานะการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนกว่าระบบจะแสดงฐานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์สำหรับกรณีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ก็ขอให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการลงทะเบียนใหม่ภายในระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนของโครงการหรือภายในวันที่21 มิถุนายนนี้นะคะอันนี้คนเดิมที่เขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วอันนี้ตั้งใจฟังสักนิดนะคะจะได้เข้าใจไม่สับสนไม่กังวลเพราะว่าการดำเนินการช่วงนี้รัฐได้ดำเนินการเร่งค้นหาประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้ซึ่งก็มีกว่า 1,400,000 กว่าคนเพื่อที่จะให้ได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะโดยในช่วงนี้ระหว่าง 4-21 มิถุนายนค่ะกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนผู้ตกสำรวจได้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจากไหนนะคะจากไหนที่ดำเนินการสำรวจก็จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ของกรมการพัฒนาชุมชนจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกค่ะเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เชิงรุกมีใครบ้างท่านจะเห็นว่าวัน2วันนี้นะคะทางอำเภอก็ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ประชุมกม.อะไรเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยกันทำงานระดมหาผู้ที่จะไม่ให้ตกหล่นที่จะได้รับสวัสดิการจากโครงการนี้นะคะตอนนี้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะก็เอามาคุยกันแล้วก็ช่วยกันทำงานพรึบพรับตอนนี้นะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับไม่เคยได้รับนะคะเราก็ตกสำรวจอยู่นะคะเข้าไม่ถึงสิทธิ์จริงๆถ้าสแกนในระดับหมู่บ้านเดี๋ยวฉันคิดว่าในหมู่บ้านนี่ก็คงจะเห็นแล้วแหละนะคะผู้ใหญ่ผู้ช่วยทั้งหลายเนี่ยว่าลูกบ้านของท่านมีใครบ้างที่ยังตกหล่นอยู่นะคะก็ตอนนี้เร่งสำรวจและก็รับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้ค่ะขั้นตอนการดำเนินการนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบข้อมูลผู้ตกหล่นประชาชนก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่เขาร้องขออาก็ถามอะไรก็อาก็บอกเขานะคะบอกเขาไปนะคะตามความเป็นจริงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยจากนั้นข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลนะคะก็จะข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กำหนดค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนในห่วงระหว่างวันที่4ถึง17มิถุนายนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.และคณะกรรมการชุมชนเขาจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยกันค้นหาผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจริงๆเนี่ยหลุดจากการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลจปท.จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนในพื้นที่นะคะเพราะบางทีท่านอาจจะไม่พร้อมนะคะช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเหล่านี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมาก่อนแล้วก็ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลขอให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ได้รับการพิจารณาความช่วยเหลือในลำดับต่อไปถ้าอยู่ในหมู่บ้านชุมชนก็ถามผู้ใหญ่ของเรานั่นแหละนะคะผู้ใหญ่บ้านค่ะปรึกษาท่านทุกอย่างได้นะคะทั้งนี้เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจะต้องยืนยันแล้วก็นำส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนอันนี้คือคณะทำงานนะคะเวลา 23:59 นเพื่อที่จะให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขก่อนพิจารณาสิทธิ์ต่อไปเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะแล้วช่วงนี้นะคะถ้าท่านพบผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ขอความร่วมมือนะคะ
ได้ช่วยกันดูช่วยเพื่อนนะคะช่วยคนในชุมชนของเราร่วมมือกันค่ะถ้าเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออบต.นะอสม.เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมนะคะทีนี้ก็มาดูกิจกรรมของรัฐสภากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนก็จัดอยู่ที่โรงแรมอัลวาเรสบุรีรัมย์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนมีสื่อมวลชนมีน้องๆเยาวชนนักเรียนนะคะแล้วก็เครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า300คนค่ะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้กล่าวว่ารัฐสภาให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโปร่งใสและก็เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้รับรู้บทบาทภารกิจของรัฐสภาตลอดจนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคพลเมืองนะคะโครงการนี้จัดขึ้นโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะซึ่งอันนี้เป็นสื่อสาธารณะด้านนิติบัญญัตินะคะมีภารกิจในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยการดำเนินงานของรัฐสภารวมถึงภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภามีการถ่ายทอดการประชุมตลอดก็ที่นี่นะคะรวมถึงกระบวนการนะคะที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในเรื่องของประชาธิปไตยนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้หลายคนนะคะเครือข่ายหลายๆคนที่เข้าร่วมสัมมนานะคะบอกว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีสถานีโทรทัศน์ช่องนี้นะช่อง10รัฐสภาเนี่ยพอมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าโหเราก็มีทีวีช่องดีๆที่ให้ความรู้อีกช่องหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ดูเนี่ยก็คือผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นี่แหละนะคะก็ถือเป็นเวทีสำคัญนะคะที่มีการสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนนะคะระหว่างรัฐสภากับประชาชนหลังจากเสร็จตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายนะคะท่านก็ไปมอบคอมพิวเตอร์หมดอายุการใช้งานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร154เครื่องให้แก่โรงเรียนในบุรีรัมย์บ้านเราครับเป็นเครื่องอยู่ในสภาพดีนะคะอายุมากกว่า5ปีแต่อยู่ในสภาพดีมากนะคะก็จัดพิธีมอบอยู่ที่สวนฟรุตการ์เด้นอำเภอลำปลายมาสนะคะโดยท่านโสพลสารัมท่านก็นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปมอบให้กับโรงเรียนประถมศึกษา24แห่งอย่างเช่นโรงเรียนบ้านกกกุงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตโรงเรียนอนุบาลนาโพโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาสโรงเรียนบ้านหนองแวงแล้วก็โรงเรียนวัดหงนะคะนี่ก็ได้คอมพิวเตอร์ไปถึงจะเป็นคอมพิวเตอร์เก่าแต่ว่าอยู่ในสภาพดีนะคะหลังจากนั้นนะคะ4โมงเย็นค่ะท่านก็ไปเป็นประธานพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระราชพิสารสุธีหลวงพ่ออาจอบุตปัญโยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพเป็นพระราชาคณะชั้นเทพมีราชทินนามว่าพระเทพวชิรมุนีค่ะอย่างที่ดิฉันได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าวันนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์เราจะมีพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ภาค11นะคะบ่ายโมงค่ะโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าคณะภาค11เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสำหรับพระสังฆาธิการที่จะร่วมประชุมนี้ก็เป็นระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมอยู่ที่หอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม
หลังจากพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนก็จะบรรยายพิเศษจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องการดำรงอยู่ของวัดในสังคมสมัยใหม่เพราะว่าโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับนะคะประสงค์ท่านก็ต้องปรับตามหัวข้อเรื่องสามเณรเหล่ากอของสมณะนะคะการแสวงหาทายาทเข้าสู่พระศาสนานี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องทันโลกทันเหตุการณ์นะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับและนโยบายการคณะสงฆ์นะคะรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และสังคมส่วนรวมสืบไปค่ะแล้วก็มาดูกิจกรรมของกองทุนฟื้นฟูค่ะนายวันชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านแจ้งถึงผลการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนหนี้ 2,523 รายนะคะพร้อมอนุมัติสิทธิ์ชำระหนี้สหกรณ์หนี้ธนาคารพาณิชย์หนี้นิติบุคคลอีก50รายแล้วก็ให้ผ่านอุทธรณ์10สำนวนด้วยกันนะคะซึ่งในการประชุมนอกเหนือจากคณะกรรมการจัดการหนี้แล้วนะคะก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างเช่นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ก็จะมีผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนจากธกส.นะคะนี่คือเจ้าหนี้ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรค่ะที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรครั้งที่แล้วแล้วก็ผลการดำเนินงานจัดการหนี้ประจำเดือนพฤษภาคมและสรุปผลการหารือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งก็ได้มีการพิจารณานะคะแล้วเรื่องสำคัญที่พิจารณาอีกก็มีการอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งผ่านการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนหนี้จากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจังหวัดแล้ว 2,523 รายจำนวน 7,564 สัญญาเพราะว่าบางคนก็มี2สัญญา3สัญญาอะไรเหล่านี้นะคะมูลหนี้รวมแล้วก็ประมาณ 2,170 ล้านบาทเศษอันนี้ก็มอบหมายสำนักงานเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็อนุมัติรายชื่อและรับรองสิทธิ์ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกรณีลูกหนี้สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ค่ะ35รายมูลหนี้ทั้งสิ้น18ล้านบาทเศษซึ่งอันนี้ก็รอการจัดสรรงบประมาณในการชำระหนี้ต่อไปนะคะอนุมัติรายชื่อและรับรองสิทธิ์ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกรณีลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล15รายค่ะมูลหนี้ก็ประมาณ29ล้านบาทเศษก็รอจัดสรรงบประมาณในการชำระหนี้ต่อไปเช่นเดียวกันค่ะอนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกเพื่อซื้อทรัพย์ NPA คืนเกษตรกรกรณีซื้อทรัพย์ NPA ที่มี NPL คงเหลือและกรณีซื้อไม่เกินราคาประเมินจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอันนี้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2รายค่ะเป็นเงิน4ล้านบาทเศษนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องอื่นๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการหนี้กรณีบังคับคดีขายทอดตลาดที่เจ้าหนี้ไม่ยอมงดการขายทอดตลาดกรณีหนี้สถาบันเกษตรกรจำนวน 300,000 กว่าบาทนะคะอันนี้ก็จัดสรรงบประมาณนะคะเพื่อที่จะไปดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เห็นชอบให้ผ่านการอุทธรณ์เพื่อขึ้นทะเบียนดีอีก10สำนวนด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ดิฉันต้องนำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังตลอดเพราะว่าสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีเยอะมากนะคะที่รอฟังผลว่าตัวเองจะได้เมื่อไรตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วนะคะก็จะได้ตามเรื่องได้ค่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์นะคะ044 602 262ค่ะ
เมื่อวานหลายท่านคงได้เห็นภาพข่าวที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมปราสาทตาควายแล้วก็เดิน350กันมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบักใดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้ไปร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเดิน350ในพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะ67ค่ะเมื่อวานวันนี้อีกวันนึงสำหรับครั้งแรกแล้วก็เสาร์หน้าค่ะ13 14มิถุนายนนะคะ2สัปดาห์ที่จะเริ่มนำร่องดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงเส้นทางที่จะผ่านนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญ7จุดนะคะก็จะมีอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องบุญแล้วก็จ่าอนุไทยซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์แล้วก็จิตใจของคนไทยนะคะคุณผู้ฟังระยะทางท่องเที่ยวเส้นทางก็ประมาณ2กิโลเมตรกว่ากับ2กิโลเมตรกว่ากว่าเกือบ3กิโลเมตรนะคะเขาก็จะมีหน่วยทหารจากกองพันทหารราบที่22จัดกำลังพลดูแลอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยมียุกยาน้ำท่าให้ได้ดื่มเริ่มให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่เปิดคุณผู้ฟังโอ้โหนักท่องเที่ยวไปกันมากมายนะคะนักท่องเที่ยวไปทั้งสิ้นนะคะ1,024 คนค่ะโอ้อันนี้มันสะท้อนถึงความสนใจที่ประชาชนต้องการไปสัมผัสบรรยากาศที่นี่ส่วนทางอบต.บักใดเขาก็กำหนดให้นักท่องเที่ยวจอดรถไว้ที่โรงเรียนไทยสันติสุขแล้วก็นั่งรถ2แถวที่จัดเตรียมเอาไว้ขึ้นไปยังปราสาทตาควายเขาคิดค่าบริการไปกลับคนละ100บาทนะคะไปกลับไป50กลับ50นะคะเด็กสูงไม่เกิน130อันนี้ขึ้นฟรีค่ะเริ่มเปิดจ่ายตั๋วเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีแล้วก็ปิดการเข้าชมเวลา15นาฬิกา30นาทีผู้สนใจนะคะก็สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์visit.sru.ac.th นะคะหรือสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะก็เข้าไปดูข้อมูลได้ที่กองทัพภาค2นะคะพร้อมกับขอความร่วมมือนะท่านที่จะไปเที่ยวเตรียมหมวกเตรียมร่มยาดมยาหมองน้ำดื่มไปเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเคร่งครัดอย่าออกนอกแถวที่เขากำหนดให้เดินนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เช้าวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะคุยไปคุยมาเวลาวิ่งเร็วมากดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่แล้วก็ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนเสาร์อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ำเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The 7 Next Big Seal Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดก